0: ข้องตรวจสอบโครงสร้างอาคารร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวที่เกิดเหตุเพลิงไหม้รวมถึงระบบความปลอดภัยและการปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตประกอบกิจการหากฝ่าฝืนหรือผิดกฎหมายให้ดำเนินการโดยไม่มีการละเว้น
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเหตุเพลิงไหม้ภายในสถานประกอบการลักษณะร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากว่าจะต้องตรวจสอบรายละเอียดด้านโครงสร้างอาคารระบบความปลอดภัยและการปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างละเอียดพร้อมยืนยันว่าหากพบการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือผิดกฎหมายจะดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีการละเว้นและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างเต็มที
2: ่ไม่มีการละเว้นอยู่แล้วถ้าตรงไหนมีการดำเนินการที่ขัดต่อกฎหมายหรือผิดกฎหมายนะครับตอนนี้เราก็ดูแลผู้ป่วยนะครับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับว่าก็ต้องให้การดูแลเต็มที่ในเรื่องของผู้ที่เสียชีวิตก็มันก็จะมีกองทุนต่างๆที่จะไปให้การช่วยเหลือเยียวยานะครับ
1: ด้านนายอดิศรพิพัฒน์วรพงษ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.กล่าวว่าคปภ.ได้ส่งทีมเยียวยาและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลการทำประกันภัยเพื่อเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นพบว่าสถานประกอบการดังกล่าวมีการทำประกันอัคคีภัยที่ให้ความคุ้มครองตัวอาคารและทรัพย์สินภายในร้านแต่ขณะนี้ในระบบยังไม่พบข้อมูลการทำประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกซึ่งหากมีประกันประเภทนี้สามารถประสานงานกับบริษัทประกันเพื่อนำมาเยียวยาประชาชนผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตได้ทันที
3: ถ้าพูดในมุมมองของคปภ.เองถ้าเป็นข้อแนะนำจากเราจะแนะนำว่าธุรกิจใดก็ตามที่มีคนเข้ามาติดต่อไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเป็นห้างสรรพสินค้าเป็นโรงพยาบาลเป็นอะไรก็ตามที่มีบุคคลเข้ามาติดต่อเป็นประจำเนี่ยแม้ไม่มีกฎหมายบังคับเราแนะนำให้เจ้าของกิจการบริหารความเสี่ยงนะครับด้วยการซื้อประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเพราะเหตุไม่คาดหมายอาจเกิดขึ้นได้นะครับในยามใดก็ได้ครับ
1: ด้านนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าได้มอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่2ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามอาการของผู้บาดเจ็บและให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิดและพร้อมดำเนินการจ่ายสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายได้แก่ค่าทำศพเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตเงินบำเหน็จชราภาพค่ารักษาพยาบาลและค่าทดแทนจากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแต่ละกรณีเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามสิทธิและบรรเทาความเดือดร้อนโดยเร็วที่สุดล่าสุดกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งเวียนให้บังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522ซึ่งกำหนดให้เจ้าของอาคารเอกชน9ประเภทต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบสภาพอาคารทั้งการตรวจสอบใหญ่ทุก5ปีและตรวจสอบประจำปีทุกปียกเว้นประเภทป้ายให้ตรวจทุก3ปีโดยต้องตรวจทั้งความแข็งแรงโครงสร้างและระบบอุปกรณ์ต่างๆเช่นระบบไฟฟ้าระบบปรับอากาศและระบบป้องกันอัคคีภัยให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาหากเจ้าของอาคารรายใดฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายนพศรแก้วคำรายงาน
4: ล่าสุดมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวน28รายและผู้บาดเจ็บจำนวน71รายจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวกรุงเทพมหานครสรุปรายงานข้อมูลผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดเวลา 18:11 นวันนี้พบว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวน28รายและมีผู้บาดเจ็บรวมทั้งสิ้น71คนผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือระดับสีแดงจำนวน25รายผู้ป่วยอาการปานกลางหรือระดับสีเหลืองจำนวน14รายและผู้ป่วยอาการเล็กน้อยหรือระดับสีเขียวจำนวน32รายซึ่งในส่วนของผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวทั้งหมดแพทย์ได้อนุญาตให้เดินทางกลับบ้านเรียบร้อยแล้วว
0: ันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

0: ถึงประเทศไทยหลังสร้างผลงานยอดเยี่ยมคว้า3เหรียญทอง3เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงในการแข่งขันแบดมินตันรายการใหญ่ระดับเยาวชนจายาราย่าจูเนียร์อินเตอร์เนชั่นแนลกลางปี2026ที่เมืองตังเกรังประเทศอินโดนีเซียโดยพลอากาศเอกมนทนสัจจุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยกล่าวว่าผลงานยอดเยี่ยมของนักกีฬาไทยส่วนหนึ่งเป็นนักกีฬาที่มาจากโครงการไทยโดเมสติกพาวเวอร์พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:37 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร27เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:02 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50
2: 1นาทีกับกปท.การขับขี่อย่างปลอดภัยไม่ใช่เพียงการมองรถคันหน้าแต่ต้องมองภาพรวมของสภาพการจราจรคาดการสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้าเพื่อให้มีเวลาเตรียมตัวและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุค่ะ

0: มองกว้างเพื่อป้องกันการชนกับรถหรือผู้ใช้ถนนที่เคลื่อนตัวจากจุดอับสายตารถที่กำลังเปลี่ยนเลนรถที่ออกจากซอยคนเดินเท้าหรือรถจักรยานยนต์ที่อาจเคลื่อนตัวเข้ามาการมองกว้างช่วยให้การรับรู้สถานการณ์ได้รวดเร็วและลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ไม่คาดคิด 2. เคารพกฎจราจรไม่ฝ่าฝืนป้ายจราจรเครื่องหมายจราจรและสัญญาณไฟจอดรถเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตการเคารพกฎจราจรช่วยลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ถนนทุกคน 3. เว้นระยะห่างจากรถคันหน้าเพิ่มพื้นที่ในการหยุดรถลดอุบัติเหตุจากการเบรกฉุกเฉินเพิ่มเวลาตัดสินใจและ 4. มองไกลช่วยให้มองเห็นสิ่งกีดขวางหรืออุบัติเหตุรถจอดฉุกเฉินได้จากระยะไกลมีเวลารับมือเปลี่ยนเลนหรือหลบเลี่ยงทั้งนี้ขับขี่เว้นระยะมองกว้างไกลให้สัญญาณไฟล่วงหน้าให้ทางเพื่อนร่วมทางค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าโกรนคำว่าโกรนเขียนสระโอกอไก่รอเรือไม่จัตวานอหนูมีความหมายว่าร่วงจนมีเหลืออยู่น้อยหรือร่วงหมดมักใช้กับใบไม้เช่นเมื่อถึงฤดูผลัดใบต้นสาระลังกาก็ทิ้งใบจนโกรนคำว่าโกรนเมื่อใช้กับคำว่าหัวเป็นหัวโกรนหมายถึงหัวที่เหลือผมจำนวนน้อยหรือไม่เหลือเลยเช่นผลของเคมีบำบัดทำให้ผมของเขาร่วงจนหัวโกรนในพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีคำว่าผมโกรนถ้าใช้ว่าโกรนเกลี้ยงหมายถึงไม่มีเหลืออยู่เลยเช่นต้นไม้ต้นนี้ถูกตัดจนโกรนเกลี้ยงเหลือแต่กิ่งก้านในที่สุดก็ตาย
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนภาษาศิลปะและวัฒนธรรมของชาวมอญตอนที่2หากเราได้ฟังหรือได้ยินคำว่าปี่พาทย์มอญหรือเพลงมอญก็ให้เข้าใจว่าเป็นเพลงไทยเดิมสำเนียงมอญแต่เดิมปี่พาทย์มอญใช้บรรเลงในงานมงคลและอวมงคลทั่วไปภายหลังคนไทยนิยมใช้บรรเลงในงานศพหลังรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีธรรมเนียมใช้ปี่พาทย์มอญบรรเลงในงานศพมาจนถึงทุกวันนี้ความเกี่ยวพันและคล้ายคลึงกันหลายประการของชาวมอญและชาวไทยทำให้การอยู่ร่วมกันเป็นไปด้วยดีชาวมอญในประเทศไทยหรือชาวไทยเชื้อสายมอญมีความเป็นอยู่ที่ผสมกลมกลืนกับคนไทยแต่ยังคงทำรงความเป็นเชื้อชาติมอญ
6: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
7: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายอดิศรพิพัฒน์วรพงษ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิประกันภัยและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวค่ะ
8: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกานิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและยุทธพรบานเย็นอ่าน
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้น พื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ชื่อดังย่านลาดพร้าวได้สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบในวงกว้างสิ่งสำคัญหลังจากนี้คือมาตรการเยียวยาและการตรวจสอบสิทธิประกันภัยของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.มีแนวทางการเร่งรัดช่วยเหลือในเรื่องนี้ติดตามรับฟังรายละเอียดจากนายอดิศรพิพัฒน์วรพงษ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบคปภ.สัมภาษณ์โดยณภศรแก้วคำครับ
12: ขณะนี้คุณอดิศรพิพัฒน์วรพงษ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ขณะนี้พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะ
13: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-720-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกภัณฑ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
14: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
15: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
16: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
17: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตที่ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร 0801945318

0: ณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี07-520-704ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ

081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี18หมู่4ตำบลหนองตะไก้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่

0: เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นหนังหลักเอาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5318

索雷帕拉皮面发丝汤，索雷帕拉皮面发丝汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โตนั้น

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอโลฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
2: และหอกระจายข่าวด้วยณที่ตั้งของวัดพระธาตุบางพวนณตั้งอยู่เลขที่127บ้านพระธาตุบางพวนหมู่ที่3ตำบลพระธาตุบางพวนอำเภอเมืองหนองคายณจังหวัดหนองคายณสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายนะพี่น้องจ๋ามีปูชนียวัตถุมีพระธาตุบางพวนบรรจุองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระปาง3องค์เจดีย์เลข7องค์พระพุทธรูปประธานใหญ่และพระนาคปกขนาดใหญ่นะคะพี่น้องอาสาบางปูกะน้ำว่าน้ำจ่าสู่ฟังนะทุกสถานที่นะมีประวัติมีที่มาตั้งแต่สมัยโบราณเด้พี่น้องค่ะคู่ควรแก่การอนุรักษ์ค่ะพี่น้องสนับสนุนโดยยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเซินทีนะปวดหัวมั่วเก่าวิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาไล่กินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับซื่อไปกินค่ะพี่น้องเมื่อยล่าอ่อนเพลียนะคะปวดมองหันเจ็บมองหนีซื้อไปกินค่ะอีพ่อจ๋าแม่จ๋านะโทรสั่งซื้อเขามาเลยนะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยนะบ่มีผู้ใดมาป่วยมาเป็นแทนกันได้อีหยังก็เฮ็ดแทนกันบ่ได้ดอกพี่น้องจ๋ามีแต่ถามข้าวกันได้เท่านั้นล่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อเลยนะคะ1แพ็ค10ขวดเดี๋ยวนี้อีพ่ออีแม่โทรเข้ามาสั่งซื้อกันอย่างหลายเลยนะสำหรับยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นที่นะคะพี่น้องผู้ใดกินก็ว่าถูกนะคะโทรเข้ามาหรือว่าหาซื้อได้ตามร้านขายยาและเพจเส้นที่เท่านั้นนะคะพี่น้องจ๋าเบอร์9เบอร์เดิมนี่ล่ะ0916840475 0916840475ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆ
3: มันเป็น
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ลูกทุ่งเก่าลูกทุ่งดังหาฟังได้ที่รายการลูกทุ่งอารมณ์ดีโดยยาบำรุงร่างกายเส้นที
3: พลงนี้ที่คุณอยากฟัง

ค่ะอีพ่อจ้าแม่จ้าพี่ปานาอานะฟังเพลงมวลๆนะของพี่สุนารีราชสีมาถึงเวลาจะบอกรักวสันตัวนักร้อง

0: ต่างๆแหละนะคะด้วยในปัจจุบันเนี่ยนะคะต่างกับทำมาหากินทำงานเร่งรีบกับการใช้ชีวิตนะต้องออกไปเฮ็ดงานแต่เช้าเลิกงานค่ำนะกินนี่ยังก็ได้ดอกว่าสั้นเออนี่แหละนะคะแล้วก็เวลาออกกำลังกายก็บ่มีแม้แต่เวลานอนหลับเนี่ยก็ยังบ่ค่อยมีเด้อคนซุมื้อเนี่ยเนาะพี่น้องมิฉะนั้นแล้วเฮาต้องดูแลร่างกายค่ะนะเสริมเติมเพิ่มนะคะอีพออีแม่พี่ป้านาอันนี้เป็นยาเด้อนะยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังนะบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายฟื้นฟูกำลังหลังทำงานหนักแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยนะซึ่งเส้นถี่เนี่ยนะประกอบไปด้วยสมุนไพรกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงมากระถือโร่งโกดซอโกดขมเอาโกดหัวบัวโกดเชียงโกดจุฬาลัมพานะสมุนไพรเหล่านี้ประโยชน์หลายหลายค่ะพี่น้องประโยชน์หลายแล้วก็ราคาแพงนะคะเนี่ยอีพ่อจ๋าแม่จ๋าซื้อกินโลดค่ะขวดเนี่ยยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดบำรุงกำลังเส้นถี่เนี่ยนะคะเป็นยามีทะเบียนยาถูกต้องนะรสชาติก็กินง่ายมันชุ่มคอนะพี่น้องจ๋ากินลงไปแล้วมันเย็นๆอยู่ในคอนี่แม่พี่น้องเออนี่ล่ะนะเมื่อยนะอ่อนเพลียล้าหายใจบ่อิ่มนะลุกขึ้นแต่ละเทื่อนี่เซ่ละละๆๆคือจังสิวินอยู่บ่เซาระวังลมเด้อพี่น้องเด้อผู้เฒ่าลมบ่คือเด็กน้อยเด้นะกินข้าวก็บ่แซ่บนอนก็บ่หลับหน้าเหลืองแอ่แม่ๆอยู่แต่ละมื้อจักว่าเป็นหยังไทบ้านไทเมืองเพิ่นไปเที่ยวทางใดไปทำบุญทางใดไปยามลูกยามเต้าก็บ่ได้ไปนะฮวกเข้าค่าขาว่าซั่นละเบิ่งแน่ล่ะบ่เป็นแต่อยากไปไสดอกยาเบิ่งเนี่ยเธอละเคิงกับตาอโรดจักสิพกไปน้ำจังใดว่าสันเพิ่นว่าเนาะนี่ล่ะนะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าเด้อนะดูแลจะคองไว้นะคะยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตนะบรรเทาอาการปวดเมื่อยนะแล้วก็ซอยฟื้นฟูอันกำลังหลังทำงานหนักไหมพี่น้องยาปล่อยอาการเหนื่อยล่ะอ่อนเพลียกับร่างกายเฮาไว้โดนเด้อมันจะไข่มันจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะบ่มีผู้ใดมาป่วยมาเป็นแทนกันได้ซื้อไปกินโลดค่ะบ่แพงนะราคาหลัก10เองนะคะมีทะเบียนยามีเครื่องหมายอย.นะอีพ่อก็ซื้อไปกินอีแม่ก็ซื้อไปกินพ่อลุงแม่ป้าซื้อไปกินก็ว่าถูกบัดสุคนนะคะหาซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือว่าร้านขายยานะหรือว่าซื้อได้ตามเพจเซินทีละหรือว่าโทรมาค่ะ0916840475091-684-0475นะคะฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
2: ๆมันเป็นเงินงง
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร091-684-0475
3: เพลงที่โดนใจที่สุดในชั่วโมงนี้

0: ผลงานเพลงของอายมนแคนแก่นคูณนกรนิกานะเป็นผลงานเพลงที่มวลนะละกับเพลงนี้แต่งขึ้นจากชีวิตจริงของลูกผู้หญิงคนหนึ่งนะพี่น้องคะสาวบางปูก็นำฝากนำตอนอีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอาทีกำลังติดตามรับฟังอยู่ตอนนี้นะก็ขอให้มีความสุขทุกท่านนะฮะสุขกายสบายใจกินละไปน้อยาบำรุงร่างกายเส้นทีเนี่ยยาบำรุงกำลังบำรุงโลหิตนะพี่น้องขาเส้นถี่ซื้อสั่นๆจำง่ายๆนะคะเป็นยาน้ำเด้อสูตรเย็นนะกินละชุ่มข้อชื่นใจนะอยากให้อีพ่ออีแม่พ่อปู่แม่ย่าพ่อตาแม่ยายพ่อลูกแม่ป้าก็กินได้เด้เออเนี่ยผู้ใดก็กินได้ทุกคนเป็นยาค่ะมีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างนะพี่น้องมีเลขทะเบียนยานำแล้วก็สมุนไพรเยอะด้วยนะคะบ่ว่าจะเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงมากระถือโปร่งโกดซอโกดขมเมาโกดหัวบัวโกดเชียงโกดจุฬาลัมพานะสมุนไพรหลายอย่างสมุนไพรเหล่านี้ก็แพงด้วยนะจะบอกให้ประโยชน์ก็หลายแห้งนะคะเราก็หาซื้อน้ำตลาดนัดบ่มีดอกพี่น้องสมุนไพรเหล่านี้นอกจากจะไปซื้อที่ร้านขายสมุนไพรแล้วก็แพงด้วยนะจะบอกให้เวลาเฮาออกมาเฮ็ดกินถ้าเฮาเฮ็ดบ่ถูกนะไม่ถูกต้องตามขบวนการการผลิตการอย่างต่างเนี่ยมันอาจจะเป็นอันตรายกับร่างกายเฮาก็ได้เด้พี่น้องนะทุกอย่างมีประโยชน์ก็มีโทษเหมือนกันนะคะจะบอกให้นะคะเนี่ยบ่ต้องไปหายากบ่ต้องไปเฮ็ดบ่ต้องไปนั่นไปนี่พี่น้องสร้างซื้อเข้ามาค่ะเออปวดมองหันเจ็บมองนี้นะเป็นโรคสามัญประจำตัวประจำตนอีพออีแม่ตัวนะปวดขาปวดแข้งปวดหลังปวดแอวกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับขับถ่ายบ่เป็นเวลาอยู่ยากมายากไปยากสิลูกสินั่งแต่ละเทือเนี่ยจักว่าเจ็บมองใดเนี่ยเออกระดูกดังพดพาดพดพาดอยู่ว่าสั่นวายไปตะยานแห้งนะคะนี่ล่ะสั่งซื้อเข้ามาค่ะอีพออีแม่นะบ่แพงแพ็ค1 10ขวดนะคะลักร้อยเองนะอยากบอกว่าขายดีมากเลยตอนนี้นะคะอีพอก็โทรเข้ามาอีแม่ก็มาเออผู้นั้นผู้นี้โทรเข้ามาสั่งซื้อกันแล้วก็ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายร้านขายยานี่โทรสั่งไปร้านละหลายหลายลังเลยนะเส้นถี่ยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังนะฟื้นฟูกำลังหลังทำงานหนักนะแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับตัวเองด้วยรักตัวเองไม่ใช่การเห็นแก่ตัวนะรักตัวเองก็คือการดูแลร่างกายให้แข็งแรงแข็งแรงนะอีพ่อจ๋าแม่จ๋านะคะแต่ว่าก็อย่าลืมเด้อนะกินอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายนำนะดื่มน้ำที่สะอาดอย่างน้อยวันละ 8-10 แก้วแล้วก็เติมให้กับร่างกายของเราเส้นถี่เท่านั้นค่ะพี่น้องโทรมาจ้าหรือว่าหาซื้อได้ตามร้านขายยาหรือว่าเพจเส้นถี่นะคะ0916840475 0916840475ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร091

0: ผลงานเพลงความจนวัดใจนะของพี่นางสิริพรอําไพพงษ์นะสาวบางปูก็นําฝากนําตอนอีพออีแม่พี่ปานาอานะกับรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีอารมณ์ดีเพราะมีความสุขนะคะพี่น้องยาบํารุงร่างกายบํารุงกําลังนะคะแล้วก็ฟื้นฟูนะพี่น้องคะฟื้นฟูกำลังหลังทำงานหนักแล้วก็บำรุงโลหิตด้วยนะคะผู้ใดเลือดล่มไหลเวียนบ่ดีปวดหัวบ่อยๆวิ่นหัวบ่อยๆนะกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับเมื่อยล่ะซื้อไปกินค่ะอีพออีแม่แพ็คนึงเนี่ย10ขวดนะราคาหลักร้อยเองนะผู้ใดกระโทษเข้ามาอีแม่บ้านนั่นอีพอบ้านนี่พ่อลุงแม่ป้าพ่อตาแม่ยายป๊าดรับสายนำกะสิบ่ทันเพิ่นกินเพิ่นกระถือเพิ่นกระเว้าสู้กันฟังป้าปากต่อปากเดบาดเนี่ยเป็นยาเด้อยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเส้นที่นะคะพี่น้องประกอบไปด้วยกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงมากระถือโรงโกดซอโกดขมเหลาโกดหัวบัวโกดเชียงโกดจุฬาลัมพาพี่น้องเอ้ยสมุนไพรมีตะยางละแพงๆประโยชน์กะหลายคุ้มค่านะดูแลร่างกายไว้นะอย่าให้เจ็บไข้ได้ป่วยนะถ้าเป็นยังมามันยากมันลำบากนะคะอีพออีแม่พี่ปานะอ่ะเฮานะคะหนึ่งในประวัติของวัดพระพุทธบาทนาทางจังหวัดสระบุรีเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารตั้งอยู่ณตำบลขุนโขลนอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนาสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมแห่งกรุงศรีอยุธยาเมื่อพ.ศ.2167ตามพระราชพงศาวดารกล่าวไว้ว่าในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมได้มีพระสงฆ์ไทยคณะหนึ่งเดินทางไปกราบนมัสการพระพุทธบาทณเขาสุมนกูฏในลังกาทวีปในคราวนั้นพระสงฆ์ชาวลังกาทวีปกำลังสอบประวัติและที่ตั้งแห่งรอยพระพุทธบาททั้งปวงที่ปรากฏอยู่ในตำนานว่ามีเพียงหาแห่งแล้วก็หนึ่งในห้านั้นประดิษฐานอยู่บนไหล่เขาสุวรรณบรรพตข้างทิศอุดรเหนือกรุงศรีอยุธยาขั้นบรรดาพระสงฆ์ไทยกลับจากลังกาได้ทูลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมให้ทรงทราบพระองค์จึงโปรดเกล้าให้เที่ยวตรวจดูภูเขาต่างๆตามหัวเมืองเจ้าเมืองสระบุรีได้ความจากพลานบุญว่ามีศิลาเป็นแองมีน้ำขังอยู่แต่พ่อเนื้อนกกินได้ขั้นเมื่อพลานบุญยิ่งเนื้อไส้บาดเจ็บเนื้อนั่นนี้เข้าไปในภูมิใหม่โรคบนไหล่เขาครู่หนึ่งเมื่อกลับออกมาบาดแผลที่ถูกยิ่งก็หายไปสิ้นพลานบุญแปลกใจจึงเดินเข้าไปดูกับพบศิลามีแองน้ำอยู่จึงตักน้ำขึ้นมาดื่มกินพร้อมกับลูบเนื้อลูบตัวทำให้เกลื่อนกลากที่เป็นยูน่ะหายไปหมดสิ้นนายพลานเห็นประหลาดจึงกวักน้ำออกมาจนแห้งแล้วก็เห็นพระลักษณะสำคัญเป็นรอยเท้าคนโบราณเจ้าเมืองสระบุรีได้แจ้งเขามายังกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมจึงเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรแล้วก็ทรงเห็นว่าเป็นรอยพระพุทธบาทด้วยมีลายลักษณ์กงจักรประกอบด้วยมหามงคลรอย8ประการทรงสมณัติเลื่อมใสยิ่งนักจึงโปรดเกล้าให้สร้างพระมหามนดบสวมรอยพระพุทธบาทพร้อมทั้งสร้างพระอุโบสถและพระวิหารศาลาการปริยัติกุฏิสงฆ์สำหรับพระภิกษุสามเณรเพื่อดูแลรักษารอยพระพุทธบาทและบำเพ็ญสมณธรรมการก่อสร้างใช้เวลาทั้งสิ้น4ปีจึงแล้วเสร็จสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมได้เสด็จไปประกอบพิธีสมโภช7วันและก็พระราชทานนามว่าวัดพระพุทธบาทแต่ชาวบ้านนิยมเรียกสันๆว่าวัดพระบาทสาวบางปูน้ำวอน้ำจ่าสู่ฟังนะกับรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีนะยาบำรุงร่างกายเส้นถี่ค่ะพี่น้องกินไวเดอร์ขายดีดีอีพออีแม่ซื้อไปผู้ละหลายแพ็คเลยนะผู้นั่นก็โทรมาผู้นี่ก็โทรมาเพิ่นกินละถือเพิ่นเนาะโอ้มาเบิ่งอีแม่ในละเดี๋ยวนี้หน้าแดงแห้งมีกินข้าวแซ่บนอนหลับเพิ่นว่าตั่วอีแม่ทั้งผุนเล่าโทรมาเว้าสู่สาวบางปู่ฟังเพิ่นถูกใจเพิ่นหลายนะคะเพิ่นกินยาเส้นถี่นี่ล่ะนะคะพี่น้องจ๋าอันบอกพี่น้องเพื่อนข้างๆกินน้ำอยู่เห็นเพิ่นถามอีแม่สันดอกเพิ่นว่าก็เลยบอกเพิ่นสร้างสื่อไปกินน้ำยาบำรุงร่างกายเส้นถี่นะคะบำรุงกำลังบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตนั่นล่ะนะพี่น้องขาดูแลเจ้าของไว้บำรุงไว้นะอย่าให้เจ็บใครได้ป่วยนะคันเป็นยังมามันยากมันลำบากลำบากเบิดสุยางนะคันร่างกายบ่แข็งแรงเนาะราคาหลัก10นะซื้อง่ายจ่ายคล่องกับการดูแลร่างกายกับการดูแลกับการบำรุงร่างกายของเฮาเนี่ยพี่น้องขาเลือดล่มไหลเวียนบอดีวิ่นเวียนศีรษะหน้ามืดตาไล่โทรเข้ามาค่ะหรือว่า จะหาซื้อได้ตามร้านขายยานะหรือว่าตามเพจเซินทีนะคะ0916840475 0916840475ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
2: ๆมันเป็นเงินเงิน
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475

0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆ
1: มันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร091

ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840

0: ผลงานเพลงของสาวตายอรไทยนะพี่น้องค่ะคำสัญญาทีกาลสินนะสาวตายอรไทยหรือว่าอรไทยดาบคำนั้นนักร้องลูกทุ่งชาวไทยนะจากจังหวัดอุบลราชธานีเธอมีสมญานามว่าสาวดอกหญ้านะพี่น้องจ๋าผลงานเพลงหลากหลายสังกัดค่ายใหญ่นะคะแล้วก็ยังได้เป็นนักแสดงนะแสดงละครทีวีและก็ยังได้รับรางวัลเกี่ยวกับผลงานเพลงของเธอเกี่ยวกับการแสดงของเธออีกหลายรางวัลนะคะสาวตายอรไทยเนาะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงนะเสียงแค้นจากแม่นฉันนะของอ้ายไม้ไทยนะอ้ายไม้ไทยนี่ก็เป็นนักร้องชาวอีสานบ้านเฮานะชื่อเกิดของอ้ายไม้ไทยเด้อมนชัยรักษาชาตินะพี่น้องคะเป็นคนบ้านดอนสันตำบลดอนมั่นอำเภอประไทยจังหวัดนครราชสีมานะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เล่าใหญ่มาอยู่ทางจังหวัดกาฬสินธุ์ล่ะค่ะพี่น้องสาวบางปูน้ำฝากน้ำตอนนะผลงานเพลงลูกทุ่งอีสานบ้านเฮาถูกใจอีพ่อคักถูกใจอีแม่หลายว่าซั่นฟังได้ทุกคนล่ะค่ะพี่น้องจ๋ามวนนั่นตัวค่ะจะได้จิตใจสดใสเบิกบานเนาะบางคนก็จักว่าเป็นอีหยังแต่ละมื้อแต่ละเว้นนะจมอยู่นั่นล่ะจมให้เจ้าของเด้ศูนย์ให้เจ้าของก็มีบางเทื่อไปบ่ได้ไปบ่เป็นคือไทบ้านเพิ่นบ้านเพิ่นไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหาเงินไปเที่ยวไปทำบุญมองหันมองนี้เจ้าของหยังนั่งอยู่แต่เฮือนไปไสก็บ่ได้ยากหัวเข่าค้าขาว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะมันเป็นไปสุยางสุแนวตัวค่ะอีพ่ออีแม่ถ้าอายุหลายมากก็เสื่อมต่ำอายุละถ้าเฮาบ่ดูแลตัวเองบ่ใส่ใจตัวเองแห้งคักอันนั่นก็เป็นอันนี้ก็เป็นจักว่าเป็นอีหยังแน่แต่ละมือนะเป็นบ่สวงบ่ซื่นมื่นตาก็บ่ขึ้นเมื่อยเพลียอ่อนล้าบ่สวงบ่ซื่นเป็นสงหลงเสงเหลงงึกงักจักว่าเป็นหยังแต่ละมือแต่ละเว้นอยากเฮ็ดอันนั่นอยากเฮ็ดอันนี้ก็เฮ็ดบ่ได้ค่ะพี่น้องค่ะบ่คือบ้านบ่คือเมืองเพิ่นว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะดูแลตัวเองค่ะนะด้วยความหักความแพงความปรารถนาดีนะคะเสิร์นทียาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตสูตรเย็นรสชาติอร่อยดื่มง่ายนะพี่น้องค่ะราคาเบาๆราคาหลัก10นะคะแล้วก็ส่วนผสมส่วนประกอบนะมีแต่สมุนไพรทั้งนั้นนะบ่ว่าจะเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงหมากระทืบโรงโกดทั้ง5นะบ่ว่าจะเป็นโกดซอโกดขะเมาโกดหัวบัวโกดเชียงโกดจุฬาลัมพาสมุนไพรระดับทั้งนั้นเลยเด้พี่น้องจ๋าสมุนไพรไทยนะคะกลิ่นโลดค่ะบ่มีสารตกค้างบ่มีสารสเตียรอยนะได้รับเครื่องหมายอย.เสิร์นทียาบำรุงร่างกายสูตรเย็นกินง่ายขายดีนะคะกินแล้วก็บอกต่อๆกันไปน้ำเด้ออีพ่ออีแม่เฮาสิได้บุญเด้อย่าปล่อยให้เจ้าของเป็นอีหยังมากมายเป็นน้อยอย่าปล่อยเป็นหลายนะมันสิเปลืองเงินเปลืองทองเสียเวลาเสียทุกอย่างหั่นล่ะนะคะยาเสิร์นทีนะยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตนี่ล่ะสอบถามสั่งซื้อได้เลยนะคะ0916840475 0916840475ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนค่ะ
1: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องอย่าบำรุงร่างกายเส้นทีสูตรเย็นยาบำรุงร่างกายเซนทีสูตรเย็นเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงโกดทั้งหามากระทืบโล่ง
2: มันเป็น
1: ตื่นเศร้ามาเป็นทรงหลงเส้งเหลงเป็นงึกงึกงักงักเป็นบ่อซวงบ่อสางอย่าปล่อยให้ความอ่อนล้ากลายเป็นอุปสรรคของการทำงานมีอาการให้นึกถึงยาบำรุงร่างกายเส้นที่สูตรเย็นยาบำรุงร่างกายเส้นที่สูตรเย็นกินแล้วต้องกินอีกกินดีบอกต่อโทร0916840475

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี8หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำ

0: สอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: Shippo Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

嘞，怕辣拼命发洗头，嗦嘞，怕辣拼命发洗头。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โตหนังส

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอโลฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื้อนเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

ทุกมื้อนี้การเฮ็ดการเกษตรการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนเก่าหลายหลายวิวัฒนาการใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆเริ่มมีบทบาทกับการเฮ็ดการเกษตรเพราะว่าสิเป็นเครื่องจักรกลรถไถไฮไถนาก็มีมาได้ซุมื้อนี่รถเกี่ยวเขารถดำหน้ามีเบิดสวนซุแนวเฮ็ดให้เรื่องของแรงงานคนเริ่มมีบทบาทหน่อยลงเริ่มใช้มือถือหลายขึ้นนี่แหละครับคือการเฮ็ดการเกษตรยุคโลกาภิวัตน์ยุคที่ใช้มือถือเป็นใหญ่เออะยังขึ้นบ่ว่าสิดำไฮดำหน้าเฮ็ดไฮเฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนสิไถไฮไถนาว่านปุ๋ยพ่นยาฮัลโหลมาแน่มาหน้าข่อยแน่เอิ้นกันมาด้วยโทรศัพท์นะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่สะดวกสบายขึ้นหลายแต่ว่าเรื่องของต้นทุนบาดนี่โอ้ยต้นทุนก็เพิ่มขึ้นตามมานะครับต้นทุนของการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเริ่มมีต้นทุนหลายขึ้นปุ๋ยก็นับมือสิแพงนะครับบ่สมดุลกับราคาผลผลิตทางการเกษตรซื้อปุ๋ยแพงแต่ว่าบาดไปขายผลผลิตโอ้ยราคาถูกกำหนดโดยพ่อค้าคนกลางราคาก็ถูกลงตามลงซะเด้นะครับเพราะฉะนั้นผมเอกโซเลอยากให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาหันมาใส่ใจกับเรื่องของต้นทุนการผลิตนะครับใส่หยังน้อบ่าวเอกโซเลใส่แล้วให้ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดพุ่นแล้วอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับใส่แล้วมันสิเป็นจังไหนว่าติอีพอยแม่สำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมันสิซอยแก้ปัญหาเรื่องของดินนะครับดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามปลูกพืชลงไปก็บ่เจริญเติบโตดีพืชเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแลบ่ตายแลเฮ็ดซอกงอกแซงแงกอยู่บ่เจริญเติบโตเต็มที่นะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้ครับใส่แล้วติโอ้ยต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจใส่หน้าเขาจังซี่แต่กอดีต้นแข็งใบใสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนั่นต้านท่านภัยแรงต้านท่านภัยหนาวได้ดีนะครับและที่สำคัญครับอะมิโนฮิวมิกเมทโซเลพัดนี่สามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรเด้สามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นนะครับสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรเลยนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ตัดอกตัดใจจากเคมีบ่ได้นะครับสามารถนำอะมิโนฮิวมิกเมทโซเลพัดนี่นะครับอะมิโนฮิวมิกเมทโซเลพัดนี่สามารถนำมาผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรเลยนะครับในอัตราส่วน2ต่อ1นะครับในอัตราส่วนผสม2ต่อ1อะมิโนฮิวมิกเมทโซเลพัด2กระสอบนะครับเอามาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่อยู่3กระสอบนะครับเฮาสิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบ3กระสอบนี่นะครับสามารถว่านได้3ถึง4ไร่ป๊าดบ่ธรรมดานะครับ3กระสอบนี่สามารถว่านได้3ถึง4ไร่ราคาก็บ่แพงครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกเมทโซเลพัดนะครับราคาก็บ่แพงกระสอบนึงบรรจุอยู่50กิโลครับกระสอบนึงบรรจุอยู่50กิโลเพียงให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่ประหยัดนะครับซอยลดต้นทุนผลผลิตก็สิเพิ่มต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจและที่สำคัญครับต้นพืชเฮาแข็งแรงต้านทานภัยแรงภัยหนาวได้ดีนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่ครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่นะครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งแต่ว่าสำหรับผมเอกโซเล่นี่ติอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งว่ามันดีซำใดมันสิดีคือเบาเอกโซเล่เว้าบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะมิโนฮิวมิกเมทโซเลพัดนะครับอยากฮู้ข้อมูลหลายกว่านี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับ0916840475นะครับหยุดทุกปัญหาของการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนด้วยอะมิโนฮิวมิกเมทโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกเมทโซเลพัดคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบางทีก็ใบท่อผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วก็ไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ไผบ่เคยใส่เท่าเลขก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข้าก็เป็นหมากเป็นอันต้นดีงามดีเม็ดก็เต็งตึงดีมีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข้านี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
5: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเฮิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช่มึงเด้อตัวเล่ดันดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้ากันหามาใส่เด้อพี่

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเอาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวคุณพ่อเพิ่นอยู่บ้านไหนใส่เพิ่นแนะนำตัวจักน้อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักน้อยครับเชิญครับ
1: ครับสวัสดีครับผมนายปกครองภูมิศรีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5บ้านขมิ้นตำบลนาดีอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ
0: ชื่อว่าคุณพ่อประคอง
1: ครับผม
0: ภูมาศีบ่
1: ภูมาศีครับ
0: ภูมาศีชื่อเล่นชื่อหยัง
1: ชื่อว่าเตี้ยครับ
0: คุณพ่อเตี้ย
1: ครับ
0: เตี้ยอีหลีวะ
1: เตี้ยก็สูงจักหน่อยอยู่ครับ
0: คุณพ่อเตี้ยเป็นผู้ใหญ่บ้าน
1: เป็นผู้ซอยครับ
0: เป็นผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านหมู่5
1: ครับผม
0: แต่ว่าก็เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าคือเขา
1: เฮ็ดครับเฮ็ดมาตลอด
0: ถามก่อนมื้อนี้คือแต่งตัวสิมาแต่ใส่นี่มาแต่งเพิ่ม
1: มาตามเพิ่มครับพอดีครับมาพ่อกับไอ้ทีมงานของเอกโซเล่ครับ
0: เดี๋ยวถามคุณพ่อก่อนหน้าพื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่จักไร
1: 4ไร่3งานครับ
0: 4ไร่3งานเป็นหน้าจากของเองเนาะ
1: ครับ
0: เฮ็ดหน้าทุกปีบ่
1: เฮ็ดทุกปีครับ
0: เฮ็ดเองคือจ้าง
1: เฮ็ดเองครับเฮ็ดเองเลย
0: ป้าผู้ซอยเฮ็ดเองเลย
1: ครับ
0: ของแท
1: ้ครับรถไถเองเฮ็ดเองเลย
0: นี่แหละเขาว่าของแท้เป็นทั้งคนของประชาชน
1: ครับ
0: เป็นทั้งคนของเมียอยู่เฮียน
1: ครับผม
0: ถามก่อนหน้า4ไร่3งานเนาะพื้นที่เนาะครับ
1: ครับ
0: บ้านนี่เฮ็ดให้เฮ็ดหน้านี่ใส่ปุ๋ยยังมีการเบิ่งแย่งให้หน้าของแต่กี้
1: แต่ก่อนผมใส่ปุ๋ยตลาดทั่วไปครับ
0: โอ้ใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่
1: ครับผม
0: ใส่แล้วมันเป็นยังไงเนี่ย
1: มันก็มีปัญหาทั้งโรคทั้งแมงกับทั้งกระดิ่ง

0: กะแข็งกะเจียนกะแน่นมันสิบ่งามท่านใส่ได้3มื้อกะเช้า4มื้อกะเช้าอาทิตย์นึงกะเช้าจังซี่แม
1: ่โอ้แบบ
0: เช้างามเขียวข้าวเดียว
1: เขียวข้าวเดียว
0: ครับแล้วก็ล่อลูกล่อแม่งมาเขียวคักเขียวเนี่ย
1: หมายความว่าตอนใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่ดินกะแข็ง
0: ครับ
1: แม่งกะหลาย
0: ครับ
1: แม่นบ
0: ่ครับ
1: ผลผลิตเป็นยังไงบัด
0: บ่ค่อยได้ครับมันเป็นใบที่มันแม่งลงหลายมันก็บ่ค่อยได้เด
1: ้ผลผลิตก็บ่ค่อยได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย
0: บ่ได้เต็มหน่วย
1: สิไร3งานนี่ได้เข้าประมาณจักตัน
0: ได้เข้าอยู่ประมาณ2ตันกว่าๆนึงเด
1: ้ตอนใส่ปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดทั่วไปได้ประมาณ2ตันกว่า
0: ๆครับ
1: สิไร3งานมันก็ขาดหาอะไรอยู่งานนึงเนาะ
0: ครับผม
1: บัดนี้ถามคุณพ่อเตี่ยก่อนไปรู้จักอะมิโนฮิวมิงมิโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางใด
0: ผมฟังวิทยุครับฟังรายการของเอกโซเลเนี่ยของไอ้สาวบางปู่เนี่ย
1: ครับฟังโดนบ
0: ่ว่าโดนอยู่เด
1: ้ห่วยผู้นำนี่เสียคนยากอยู่นี
0: ่ก็มันก็หนักแน่นอยู่เด้บ่เพิ่นว่าสิไปเสียได้ง่าย
1: ๆโอ้ขัดสั้นมันสิเสียฟอร์มผู้นำชุมชน
0: มันสิเสียผู้นำชุมชนครับ
1: โอ้แสดงว่าฟังอยู่โดนเติบอยู
0: ่ครับผม
1: วิเคราะห์พิจารณาอยู่บักโดนเติบพุ่นล่ะ
0: โดนอยู่ได้โดนอยู่ได้เป็นปี2ปีพุ่นเด
1: ้โอ้ฟังโดนเติบ
0: ฟังมากครับผม
1: ครับปานนี้ก็เลยตัดสินใจซื้อมาใส่แม่นบ
0: ่เลยมาลองเบิ่ง
1: เลยตัดสินใจเอามาล
0: องเบิ่งซะเกินบ่ทันเอาอีหลีได้มาลองซะเกิน
1: โอ้ครับพี่น้อง
0: ครับปีแรกมาลองเบิ่งซะเกินเด้
1: ผู้ซอยเปียว่าปีแรกเดี๋ยวมาลองซะเกินบ่ทันได้เสียคักซะ
0: ครับ
1: เอามายอมๆซะเกิน
0: ครับผม
1: ปานนี้ถามก่อนหลังจากใส่โซเลพัดลงให้หน้าเจ้าของปืนที่นี่แล้ว
0: ครับ
1: มันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ
0: ่แปลกครับเพราะว่าหยัง
1: มันเป็นยัง
0: มันเป็นเอียดแต่ก่อนนี่ถ้ามันผ่านน้ําปั๊มจะเริ่มตายทันทีหน้าเอียดพร้อมเด
1: ้โอ้หน้าซีไรนี่เป็นเอียด
0: ครับเป็นเอียดเกือบฝ่ายนึงพุ่นเด
1: ้ครับ
0: เพราะผมมาใส่ตัวนี้แล้วดินกับนุ่มขึ้นแล้วก็มีขี้แท้ๆขี้เดียวนั่นล่ะเริ่มมาอยู่เด้บัดที่นี
1: ่ครับ
0: เขาก็ขึ้นมาแบบว่าก็บ่ถึงกับว่ากับเขียวเขาเฮาสิออกเป็นสีใบตองอ่อนจังซี
1: ่โอ้มันสิเขียวใบตองอ่อน
0: ใสใบตั้งยามมื้อเช้าเฮามาเบิ่งกับยามมื้อแลงนี่งาม
1: งามตาเลย
0: สีใสเลยบัดเถาะยามมื้อแลงนี
1: ่บัดนี้เว้าถึงเรื่องผลผลิตมันเพิ่มขึ้นกว่าเก่าบ
0: ่ผมใส่ปีแรกเขาผมใส่ที่อยู่เดี๋ยวนี้แหละ
1: ครับ
0: ได้เข้า4ตันกว่ามั้ย
1: ได้4ตันกว่า
0: ครับ
1: โอ้แสดงว่ามันตกไรละเป็นตันพุ่นตัวนี
0: ้ครับไรละตันเลยเด
1: ้ถือหงถือใจบ่นี
0: ่ห้วยบ่เศร้าเลยเหรอผมใส่มาตลอดเลยผม
1: โอ้ผู้ซอยเปียว่าข่อยบ่เศร้าเลยเถียงใส่เลย
0: บ่เศร้าย
1: ังทุกมื้อนี่ก็ยังใส่อยู
0: ่ใส่ครับปัจจุบันยังใส่เลยครับ
1: ครับ
0: โซเลพัดครับ
1: อยากให้คุณพ่อเตี้ยนี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดคืออีพรนี่พ่อคุณพ่อใส่แล้วเป็นยังไงแนวบอกความประทับอกประทับใจเพิ่นฟังแค่หน่อยครับเชิญครับคุณพ่อครับ
0: ครับผมกับผมนายประคองผมมาสีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านขมิ้นครับ
1: ครับ
0: หลังจากที่ผมใส่โซเลพัดแล้วครับจากหน้าสีไร3งานนี
1: ่ครับ
0: ผมได้เข้า4ตันครัวครับผมประทับอกประทับใจกับโซเลพัดมากๆครับ
1: ครับ
0: หันพี่น้องเกษตรกรแถวอำเภอย่างตลาดหรือแถวใกล้เคียง
1: ครับผม
0: ผู้ใดอยากใส่โซเลพัดคือผมนี่ใส่เลยครับดีเยี่ยมของทุกอย่างขี่แค่เดือนนี้ยังมาเบิดเลยเขาก็งามงามต้นไสใบตั้ง
1: ครับผม
0: แข็งสู่ล้มได้สุริยพัฒน์เยี่ยมครับ
1: ป้าเจ้าคือเมาดีแต่ได้จ้างมาบ่นี
0: ่บ่ครับ
1: เมาจาก
0: จากใจจริงครับนี่หน้าผมก็เห็นอยู่นี่เหลียวเห็นอยู่น
1: ี่อยู่ทางหลังเฮานี
0: ่ครับผม
1: ใส่อีหลี
0: ใส่อีหลีครับแล้วก็ย้ำอีกทีนึงว่าใส่ดีอีหลีครับ
1: ครับผม
0: ใส่ดีเลยครับสุริยพัฒน์ครับเยี่ยมจริงๆครับ
1: โอ้สุดยอดเลยครับขอบคุณหลายๆครับคุณพ่อ
0: ครับขอบคุณครับ
1: สำหรับวันนี้ผมเอกโซเล่ครับคุณพ่อเตี้ยนะครับฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซะนี้อย่าเก็บอย่าจนร่ำรวยกันทั่วหน้าอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีคือคุณพ่อเตี้ยนะครับอยากให้ดินร่วนซุ้ยต้นพืชหากินได้ไกลต้นพืชแข็งแรงผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับอะมิโนฮิวมิงมิดโซเล่พัดสำหรับวันนี้มีความสุขสุขุมสุขวนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: ประโยชน์ของฮิวมิกสำหรับไม้ผลฮิวมิกสำหรับไม้ผลค่ะช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินทำให้ดินร่วนซุยระบายน้ำและอากาศได้ดีเพิ่มความสามารถในการดูดซับธาตุอาหารของพืชและช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดินนอกจากนี้ยังช่วยลดความเป็นกรดในดินส่งเสริมการเจริญเติบโตของรากและช่วยให้พืชทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมวิธีการใช้ฮิวมิกสำหรับไม้ผลการให้ทางดินผสมฮิวมิกกับปุ๋ยในอัตราส่วนที่เหมาะสมหว่านให้ทั่วบริเวณทรงพุ่มและรอบโคนต้นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการใส่ครั้งแรกตอนเตรียมดินครั้งต่อไปช่วงที่พืชเจริญเติบโตและช่วงออกดอกติดผลประโยชน์ของฮิวมิกสำหรับไม้ผลช่วยปรับปรุงดินทำให้ดินร่วนซุยระบายน้ำและอากาศได้ดีลดการจับตัวเป็นก้อนของดินเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมธาตุอาหารช่วยให้พืชดูดซึมธาตุอาหารจากปุ๋ยไปใช้ได้ดีขึ้นส่งเสริมการเจริญเติบโตกระตุ้นการแตกรากทำให้พืชแข็งแรงและเจริญเติบโตได้ดีเพิ่มผลผลิตช่วยให้พืชออกดอกติดผลและขยายผลได้ดีขึ้นฟื้นฟูต้นช่วยฟื้นฟูสภาพดินหลังการเก็บเกี่ยวลดความเสี่ยงของโรคช่วยลดความเสี่ยงจากโรคพืชบางชนิดที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียและลดต้นทุนช่วยลดการใช้ปุ๋ยและสารเคมีอื่นๆค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

0: อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร0916840475การเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนของพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาทุกมื้อนี้ปัญหาหลายหลายบ่ว่าสิเป็นเรื่องราคาของผลผลิตทางการเกษตรเฮ็ดแล้วแทนที่สิได้ราคาคือเจ้าของคืนโอ้ยอีพ่อแม่เอ้ยราคาถือกำหนดโดยพ่อค้าคนกลางราคาบ่ได้คือเจ้าของคือพอฮอดน้ำเก็บเกี่ยวผลผลิตเอาไปขายโอ้ยนางกุมกระมับอยู่อีพ่อแม่เอ้ยเฮ็ดจังไหนเนาะสิใส่หนี้เบิดบาดนี่พันว่าเด้บางปีก็เป็นเรื่องของธรรมชาติฝนทิ่มช่วงแน่ประสบปัญหาภัยแล้งบางปีก็น้ำท่วมมลืดทืดเท่ามาตก 2-3 มื้อน้ำท่วมจ่อยปีใดฟ้าฝนดีน้ำบ่ท่วมฝนบ่แล้งราคาปุ๋ยขันแพงได้บาทนี่โอ้ยพี่น้องเกษตรกรพากันนั่งกุมกระมับอยู่แต่ละปีจักสิเจอปัญหาหยังแน่บ่ซ้ำแบบบ่ซ้ำอย่างบ่ซ้ำเก่าจักเถื่อนะครับมื้อนี้ครับผมเอกโซเลมีของดีมาฝากอีพ่อไอ้แม่มีของดีมาฝากพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดครับพี่น้องแม่นหยังอีกเนาะบ่าวอีกโซเลแม่นหยังของเจ้าอีกอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดเจ้านั่นมันเป็นจังไดเว้าให้ฟังได้เป็นหยังสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหาเรื่องของดินปลูกหยังบ่งามนะครับดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดปลูกหยังก็บ่ขึ้นปลูกหยังก็บ่งามผลผลิตทางการเกษตรนี่บ่เป็นที่ต้องการของตลาดต้นพืชเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแหล่บ่ตายแหล่ต้นบ่ค่อยแข็งแรงพืชเบื่อปุ๋ยพืชบ่กินปุ๋ยซั่นเด้ดินมีปัญหาเฮ็ดจังไดเฮ็ดจังไดบ่ต้องคิดยากครับพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาบ่ต้องคิดยากนะครับใส่เลยครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดครับใส่แล้วนี่ติอีพ่อยแม่เอ้ยปัญหาที่เว้ามาทั้งหมดนั่นติหายเกลี้ยงปั๊บดินกลับมาอุดมสมบูรณ์ดินล้วนซุ้ยต้นพืชเขียวโดนเขียวทนผลผลิตนี่ติโอ้ยเป็นที่ต้องการของตลาดได้ผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยได้ผลผลิตเป็นกอบเป็นกำอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดครับอย่าเฝ้าเสื้ออย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดเป็นสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์พุ่นแน่อีพ่อยแม่บ่ธรรมดานะครับใส่แล้วนี่รับรองว่าบ่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับอย่าเฝ้าเสื่อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ยังติดอกติดใจกับเคมีอยู่นะครับที่ยังชื่นชอบยังติดอกติดใจกับเคมีอยู่ว่าพ่อใส่ลงไปแล้วรวดเร็วท่านอกท่านใจวานไป 2-3 มื้อเขียวหลึ่มหลดท่านว่าเด้เดี๋ยวผมเอกโซเลสิเว้าเรื่องปุ๋ยเคมีให้ฟังแค่น้อยนะครับปุ๋ยเคมีนี่คันเป็นยูเรียจังสิวานลงไปนี่ 2-3 มื้อเขียวหลึ่มอีหลีน่ะอีพ่อไอ้แม่แต่ว่ามันอยู่ในดินได้19มื้อให้สังเกตง่ายๆนะครับอาทิตย์ที่2หลังจากวานไปแล้วต้นพืชเฮาสิเริ่มเหลืองเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ได้ซ้ํานั้นนะครับมันอยู่ได้ประมาณ19มื้อแล้วปุ๋ยกระสอบนึงที่เฮาวานลงไปนี่ 100% นี่พืชสามารถเอาไปใส่ประโยชน์เอาไปกินเอาไปเป็นอาหารได้ประมาณ 22% อีก 78% ไปใส่บาดอีพ่อยแม่มันมีการระเหยมีการระเหิดมีการตกค้างอยู่ในดินซะเด้ พืชกินบ่ทันนะครับมันก็เลยสูญเสียหลายกว่าใดนะครับเพราะว่าพืชสิใส่ได้แค่ 22% คันพี่น้องอยากให้ปุ๋ยเคมีที่เฮาหว่านลงไปในดินเกิดประโยชน์สูงสุดนี่เลยครับนำปุ๋ยเคมีมา1กระสอบนะครับยี่ห้อใดก็ได้สูตรใดก็ได้นะครับที่พ่อแม่พากันชื่นชอบหรือว่ามีอยู่ตารางเล่าตารางเฮือนนั่นล่ะที่เซ็ตมาจากกองทุนแน่จากหันจากนี่แน่นะครับนำมา1กระสอบนะครับเอามาผสมกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอีก2กระสอบนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่อยู่3กระสอบนะครับ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่พุ่นเด้บ่ธรรมดานะครับกลายเป็นปุ๋ยใหม่3กระสอบนะครับหว่านได้3ถึง4ไร่เฮาก็สิได้ใส่ปุ๋ยใหม่ที่มีคุณภาพที่มีประโยชน์แต่ว่าต้นทุนลดได้บาทอีพ่อยแม่ลองเบิ่งครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องของดินแข็งดินด้านดินด่านดินบ่อุดมสมบูรณ์ดินปลูกหยังบ่งามต้นพืชเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแหล่บ่ตายแหล่ผลผลิตได้บ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดเท่านั้นพี่น้องสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับอีกเทื่อนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีอยากให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนจิตกวนใจลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดเท่านั้นครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสบใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0916840475
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: ประโยชน์ของฮิวมิกในนาข้าวฮิวมิกหรือว่ากรดฮิวมิกค่ะเป็นสารอินทรีย์ที่ได้จากการย่อยสลายซากพืชซากสัตว์มีประโยชน์ในการปรับปรุงดินช่วยเพิ่มธาตุอาหารและปรับสภาพดินให้เหมาะสมต่อการปลูกข้าวการใช้ฮิวมิกในนาข้าวสามารถทำได้หลายวิธีเช่นการผสมใส่กับปุ๋ยชนิดต่างๆประโยชน์ของฮิวมิกค่ะปรับโครงสร้างดินช่วยดินร่วนซุยระบายน้ำและอากาศได้ดีทำให้รากข้าวสามารถเจริญเติบโตได้เต็มที่เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมธาตุอาหารช่วยพืชดูดซึมธาตุอาหารต่างๆในดินได้ดียิ่งขึ้นกระตุ้นการเจริญเติบโตช่วยให้ข้าวแตกรากได้ดีใบเขียวแข็งแรงและเพิ่มผลผลิตปรับสภาพความเป็นกรดด่างของดินช่วยลดความเป็นกรดหรือด่างของดินทำให้ดินเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของข้าวเสริมประสิทธิภาพของปุ๋ยช่วยให้ปุ๋ยที่ใส่ลงไปในดินถูกปลดปล่อยและดูดซึมได้ดียิ่งขึ้นแล้วเราควรจะใช้ฮิวมิกในปริมาณที่เหมาะสมกับชนิดของพืชและสภาพดินเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
4: ส โซเลขวัญใจชาวนาโซเลขวัญใจชาวนาชาวไร
1: ่นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
5: กับไปอยากใช้ก็ให้เอาโรดเดอร์โซเล่นะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักปีกกับใบทอผ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วกับไปอยากได้ก็ให้เอาโรดเดอร์พี่น้องนะ
6: ใครบ่เคยใช้โซเล่ก็ใช้บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีมีความสุข
7: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ฮ้อยต้นเขานี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
8: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
7: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เขียวเขียวเหิมพ่อใช้อยู่เอาบังเด้อใช้บังเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
1: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้ากันหาม

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเราพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวเสียคุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจังน้อยว่าเพิ่นซื้อไว้จังไหนอยู่บ้านไหนนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจังน้อยครับเชิญครับ
1: อันนี้แม่ซื้อปานี่ไว้แสนนะจ้าอยู่บ้านเวอร์หมู่2ตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์จ้า
0: ซื้อว่าคุณแม่ปานี่ไว้แสนเนาะแม่เน
1: า
0: ะอยู่บ้านเวอร์หมู่2ตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์เนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: ซื้อเหรียญซื้อไว้ยังไงอีแม่
1: นี่จ้า
0: คุณแม่นี่เนาะ
1: จ้า
0: คุณแม่นี่เฮ็ดหน้าจังไร
1: 10ไร่จ้า
0: เฮ็ดหน้า10ไร
1: ่จ้า
0: เป็นยังไงใส่ปุ๋ยยังเบิ่งให้เบิ่งหน้าจะพร้อม
1: ใส่ปุ๋ยเคมีล่ะจ้าดินมันเป็นแข็งๆจังซี่แม่ค่ะแต่เจอมันก็บ่ได้ผลผลิตหลาย
0: ครับ
1: มันก็ราคามันก็แพง
0: ใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่แม่นบ่
1: จ้า
0: เขาว่ายังดีกับน้ำ
1: ผู้ใดว่ายังดีกับไปเอาน้ำข้าวเจ้ามืดแต่ว่ามันก็บ่ดี
0: ผู้ใดว่าได้ดีกับลอกกันนะลอกกันได้ยังสิบ่แม่
1: จ้า
0: ว่าถามแม่นี่ก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่อะมิโนฮิวมิงมิโซเลพัดไปหูมาแต่ทางใด
1: ซื้ออันได้ยินจากวิทยุเนาะค่ะว่าที่นี่ก็ได้ยินมากกับโมพวกทั้งบ้านนี่แล้วก็เพิ่นก็สั่งมาใส่แล้ว
0: ครับ
1: จังแม่แววจังสิเพิ่นก็สั่งมาใส
0: ่ครับ
1: บ้านนี่เจ้าของก็เลยไปซื้อมาใส่ลองเบิ่งกันนะว่าสั่นมาผสมกับเคมีแม่ค่ะดีค
0: ่
1: ะ
0: โหอยากลองใส่คือเขาเจ้าเบิ่ง
1: จ้า
0: คุณแม่ซื้อมาผสมกับเคมีแม่นบ่
1: จ้า
0: คุณแม่ซื้ออะมิโนฮิวมิงมิโซเลพัดนี่คุณแม่ซื้อมาจากกระสอบ
1: จระซีหาสอบจ้ะมาผสมกันโซเลพัด2ถุงต่อเคมีถุงนึงจ้ะผสมกันจ้ะ
0: คุณแม่ซื้อมาจระซีหากระสอบนี่ล่ะแม่นบ
1: ่แม่ซื้อมาใส่ต้นไม้พร้อมค่ะ
0: อะมิโนฮิวมิงมิโซเลพัดนี่2กระสอบ
1: จ้ะ
0: เคมีกระสอบนึง
1: จ้ะ
0: บัดนี้ถามแม่นี่ก่อนหลังจากที่แม่ใส่สูตรนี้แล้วคุเลใส่กันนี่เอาไปวานให้วานน่าจะของ10ไร่นี่มันแปลกหูแปลกตาบ่ยแม่
1: แปลกค่ะ
0: มัน
1: ต้นมันก็แข็งใบก็เขียว
0: ครับ
1: แล้วก็มันงามมั้ยค่ะได้ผลผลิตหลายกว่าเก่าค่ะ
0: โหได้ผลผลิตหลายกว่าเก่า
1: จ้า
0: ถามก่อนตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่ได้ผลผลิตไร่นึงได้ประมาณจักโล
1: ได้เท่าละ6 700กิโลจังสิแม่จ้าต่อไร่จังสิแม่ค่ะ
0: ตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดได้ประมาณ6 700กิโลต่อไร
1: ่จ้า
0: หลังจากมันใส่อะมิโนฮิวมิงมิโซเลพัดได้คุณแม่มันเพิ่ม
1: ได้ประมาณเป็นตันพุ่นละค่ะ
0: โหได้เป็นตันเลย
1: จ้า
0: ผลผลิตเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
1: จ้า
0: แล้วดินที่แม่เคยว่ามันแข็งๆใส่แล้วมันเป็นยังไง
1: ดินดีจ้าเฮ็ดให้เขามันงามมั้ยค่ะ
0: ครับงามอีแม่ยางลงให้ลงหน้าดินมัน
1: ลมอยู่จ้ะลมจ้ะ
0: แต่หิมันแข็งสํา
1: จ้า
0: ถามคุณแม่นี่ก่อนบาดนี้ถือองค์ถือใจยังสิใส่ต่อบ
1: ่ก็ใส่ต่ออยู่ค่ะ
0: ใส่มาทุกปีบ
1: ่ใส่ทุกปีจ้ะ
0: แม่นบ่
1: จ้ะ
0: อยากให้คุณแม่นี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรถึงอีพ่อยแม่ผู้ที่เพิ่นบ่ทันเคยใส่อะมิโนฮิวมิงมิโซเลพัดคืออีแม่นี่บอกความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังคักๆกันหน่อยแม่เชิญครับ
1: ค่ะหลังจากใส่โซเลพัดมาแล้วมันดีค่ะผลผลิตก็ได้หลายดินก็ล้วนซุ่ยขีกกระเดือนก็มีบัดที่นี่ก็ผลผลิตมันก็ได้หลายประทับใจอีหลีค่ะ
0: ครับผม
1: ถ้ายังอีกก็สิซื้ออีกมาใส่อีกอยู่นี่หน้านี
0: ่แม่นบ่
1: เพราะว่ามักค่ะ
0: มักคัก
1: ชอบแล้วโซเลพัดใส่แล้วดีอีหลีค่ะเยี่ยมจริงๆค่ะ
0: เยี่ยมจังสิเลยแม่นบ่คุณแม
1: ่จ้าเยี่ยมจังสิล่ะค่ะ
0: ครับผม
1: แน่นอนเลยค่ะ
0: สําหรับมื้อนี้นะครับผมเอกโซเลกับคุณแม่นี่ฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ํานี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเดียดเปิดโรคเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิงมิดโซเลพัดสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับ

ุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื้อนเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่แค่มีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร091

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี07524ตำบลหนองตะไก้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึง

0: เอาควิกสปอร์ตแอนสกูล0637436637
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
1: Shipper Center
2: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เพลงนี้เป็นเพลงพิเศษเพื่อคนพิเศษเช่นคุณ

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงนี้สนับสนุนโดย
1: ร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่นอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081 380 4599
2: สวมง่ายใจสบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีฝรั่งแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทอมไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร061-954-0862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย

ของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สให้พี่น้องไปซื้อได้ที่ร้านนี้เด้อในเมืองกาฬสินธุ์ไปซื้อได้ที่ร้านจารุณีแก๊สถนนด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และที่โรงบรรจุแก๊สปตท.ของห้างหุ้มส่วนจำกัดพิมพ์ดินแก๊สใกล้สี่แยกโนนสง่าคำไผ่ตำบลหนองกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบัวขาวไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดเบนซ์บัตซ์ซัพพลายอำเภอห้วยเม็กไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่ได้รับมาตรฐานม.ก.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแก๊สให้โทรสอบถามที่0438118484 0438118484และ0885730753 0885730753

0: ให้เขาปลูกพันธุ์ดี
1: ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันธุ์กขอ49กขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กขอ61และไมล่าสุดกขอ71ข้าวเหนียวมีกขอ10สันปะตอง1กขอแม่โจ้2กขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกขอ22กขอ22เป็นข้าวเหนียวนาปลังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาฬสินธ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาฬสินธ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทันที
0: ให้พี่เป็นขาวแม่สาวเป็นนาผลิตผลเกิดมาจะได้เป็นผลละมือดี
2: ร่วมสนับสนุนความสนุกสนานกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีในช่วงนี้โดย
3: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครอปคาหญ้าในหน้าด้วยบีครอปบีครอปเป็นยาคาหญ้าในหน้าเขาเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายโตได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครอปสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเขานกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเปรี้ยวฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครอปก้องเดียวบีครอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่อง7บริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089 540 4449

0: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซานM Takor 60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ 2-in-1 คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกบนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชั่ว
1: ชั่ว
0: ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุ้มทนคุ้มนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร

0: ได้ที่แม่นาข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกล็ดตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0812622716และ0619540862ตลอด24ชั่วโมง
1: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปะปี Around the World คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เราจัดให้คุณ

ลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนเวอร์ดายลูกทุ่งมุ่งทำดีคุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เรามอบให้คุณ

ลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนวดายลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีพรมแดนลูกทุ่งของแฟนๆลูกทุ่งมุ่งทำดี

0: ขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงเวลาความมนต์เสียงช่วงเวลาความสุขสนุกสนานในภาษาชาวบ้านกับรายการลูกทุ่งมุงทับดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไคร่อำเภอโพชัยจังหวัด101คือเก่าเหมือนเดิมมาพบปะพอกับพี่น้องเป็นประจำทั้งตะวันจันทร์จนฮอดวันเสาร์สำหรับรายการลูกทุ่งมุงทำดีกับดีเจพอเพียมตรีกราบขอบพระคุณท่านผอ.พินิจเปานาเรียงผู้บริหารสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์กราบขอบพระคุณท่านคุณปวีณาเปานาเรียงที่มีเมตตาลิงสัญญาณรายการลูกทุ่งมุงทำดีจากข้อไกลใต้ตารางเหล่าผู้ขาดีเจพอเพียงมุงทำดีดำเนินรายการอยู่ทั้งสันติเก่านางตาเหลื่อมเมาเมาเว้ากับพี่กับน้องอยู่คือเก่าเหมือนเดิมพบพ่อกันเมื่อนี้เป็นมือวันพระครับพี่น้องครับเอาล่ะครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจทุกหมายเลขทุกพื้นที่การรับฟังนะครับเด้ออยากลงโฆษณาประชาสัมพันธ์อยากเช่าเวลาอยากเช่าชั่วเป็นชั่วโมงหรือว่าอยากเช่าเป็นหลายๆชั่วโมงเพื่อโปรโมทสินค้าธุรกิจกิจการร้านค้าของท่านให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางให้เป็นที่การรู้จักมากขึ้นและก็มียอดขายเพิ่มขึ้นติดต่อได้ที่ท่านผอ.พินิจเปานาเรียงพร้อมกับคุณปวีณาเปานาเรียงที่หมายเลขโทรศัพท์0813804599นะครับเด้อ0813804599ครับพี่น้องครับพร้อมกันนี้ครับต้องขอกราบขอบพระคุณสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีด้วยดีเสมอมาขอให้ทุกๆธุรกิจทุกๆกิจการทุกๆร้านค้าที่มีเมตตามีอุปการะคุณต่อรายการลูกทุ่งทำดีเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองขายดิบขายดีตลอดปีและก็เป็นเศรษฐีตลอดไปมีผู้มาใช้บริการจับใจใจสอยยังสุขสบายซื้อง่ายขายคล่องร่ำรวยตลอดไปนะครับและก็ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงพระการของผู้ขาสู้ขู่สกุลขอให้พี่น้องแฟนเพลงพระการของผู้ขาที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังละกาทั่วทุกสถานที่มีความสุขสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้ตลอดปีและก็ตลอดไปนะครับเด้อสาธุเอาละครับพี่น้องครับบ่บอกหลายอย่าห่างเว้าไปละมันยามันยืดปืดภูมิเว้าควบไม่แห้งหลายอยากฟังเพลงหยังมอบให้ผู้ใดเป็นพิเศษครับคือเก่าเหมือนเดิมเบอร์เก่าเบอร์เดิมเพิ่มเติมความรู้สึกดีๆให้แก่กันและกันผ่านหมายเลขโทรศัพท์0652561558ครับ0652561558ครับผมสวัสดีครับ
1: ฮัลโหล
0: ครับผมครับผม
1: เมียอยู่ลูกเพียงว่าเมียอยู่ลูกจันเมียแมนอยู่เพียงอันเดียนเพียงแมนอยู่ถูกต้อง
0: ครับผม
1: น้องครับก็นั่งฟังอยู่นี่ล่ะ
0: ครับครับ
1: อันจันรายการที่เพียงมันลูกฟังมาเพียงมันกำมวลมาเสริมมึงกันกัน
0: ได้ครับผม
1: บัวนี่เมียก็ฟังข้าวเดียวไอ้เมียก็จะมองไปพายลูกเล่นประชาลูกหน้าไม่ลูกข้าวคนละข้าว
0: โอ้ครับผมครับ
1: จ้าอันขอฟังเพียงอันนี้ได้ลูก
0: เพียงใดครับผม
1: เศร้าสองสร้างสามเรื่องสี่ได้ได้ลูก
0: เศร้าสามแรงสี
1: ่เพียงของแม่น้องกับว่าทหารนี่ยังลูกทหารแนวหน้าไม่รู้มันเพียงผู้ใดหรอกจะไหนเล่าเนี่ยมันมีบ่ลูก
0: มันก็มีตั้งหลายคนน่ะแล้วหันเกี่ยวกับแนวหน้าน
1: ี่แต่ละเพียงไหนก็เอาให้เล่าลูก
0: ครับผม
1: ไม่เศร้าหมดละจ้าหมอบไปเด้อ
0: ครับผม
1: ไปแน
0: ่ครับ
1: บ่อในเด้อลูกสาวบ่อนบ่อในเด้อ
0: โอเค
1: เนี่ยเทียงเมียเสียไร
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ในโผกสีในเด้อนุ่มโผกสี
0: ครับ
1: มามาเมตตาเสริมป่าเดียน
0: ครับผม
1: ข้ากับแม่หน่อยแม่จวนแม่บุญย่าง
0: ครับ
1: เจ้าทุกหูทุกคนนะลูกกันน้าไม่รอรอคือก็แบบลูก
0: โอเคครับผม
1: น้ำมันหน่อยน้ำมันหน่อยมึงลูกแค่นี
0: ้ครับผมครับผมโอเคขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหลครับ
1: รู้จ้ารู้จ้า
0: ครับผม
1: ก่อนนิกาได้ฟังได้ด้วย
0: ก่อนนิกาได้เลยครับ
1: ขอบคุณในมือนิกาด้วย
0: คำว่าสองเพลงคำว่าสองเพลง
1: สองเพลงบอก
2: ไอเด้อ
0: ที่ไอเพิ่งได้ฮะ
2: ที่ไอมันยิ่งลูกสาวอยู่ใกล้คนชายดูอินเลยล
0: ่
2: ะ
0: อันไหนก
2: ็ลูกชายดูอินเลยล่ะ
3: ลูกชายดูอิน
2: ผมมียิ่งด้วยยังมียิ่งด้วย
0: โอเค
2: มอบไปฮะคุณนางยกโบน้อยนั่นไม่รู
0: ้
2: ไอเชียงนั่นไม่รู้นุ่นชุดตาหนุ่มแดงด้วย
0: ครับครับโอเคครับผมได้ครับได้ครับ
2: ลูกแฝดนั่นเลยด้วยจ้า
0: ได้ครับผม
2: ไปซื้อแจ้งซื้อสายด้วย
0: โอเคครับ
2: ดีจ้าดีจ้า
0: สวัสดีครับสวัสดีครับครับ0652561558ได้ครับด้วยอยากฟังเพลงหยังก็ได้น้ำเข้ามาได้ครับ0652561558ฮัลโหลครับผม
4: สวัสดีครับดีเจนมพร้อมยังข้อรูปล้อล้อ
0: สวัสดีครับผู้ว่าเมืองนะผู้รูปล้อล้อครับผม
4: ผมขอบคุณในรายครับล้อล้อครับ
0: ครับครับ
4: เมื่อนี่ยังนมพร้อมชัดเจนบ่เนาะครับ
0: โอ้ยชัดเจนดีอยู่ครับผม
4: เพราะว่าเปลี่ยนตัวเคียงไม่ใช่สิ้นเก่าไหมครับ
0: อ๋อครับผมครับชัดก็เก่าได้นี
4: ่บ่ครับ
0: เสียงล้อเท่ก็เก่าได้นี่แต่กี้เสียงมันแอบแอบแอบแอบหนาเสียงเครื่องเก่าหนา
4: ลูกสาวทราบข่าวสองเมื่อลูกสาวแล้วเปลี่ยนทิศให
0: ้อ๋อครับผมครับ
4: เอาใจพ่อเพราะว่าจัดให้พ่อจังหน่อยแล้วใช่ไ
0: หมจ้าจ้า
4: หลอกตัดหน้าแดงจังสีเลยคร
0: ับอันไหนก่อนอันไหนก่อน
4: แดงหลอกตัดแดงเลยครับ
0: ดอกรักหนาแรงติ
4: ครับผม
3: ผู้ใดร้องเพลงนี
4: ้อ้าวไอ้ตั
3: วเป็นเพลงไม่ยิงเลยเพลงผู้ชายครับนี
4: ่ผู้ชาย
3: โอเคโอเคเอ้า
4: ครับผม
3: เดี๋ยวสิขาหายเด้อ
4: ครับ
0: ครับผมครับผม
4: อยากผู้ชายผู้ชายหนาครอบหนาไม
0: ่ได้ครับได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
4: เวลาเรานั่งดีครับ
0: ครับผมสวัสดีครับขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับกุจีพเนจรผู้รูปล้นล่อครับผม
5: โอ้อากาศดีกินนมนอนได้วันนี้ได
0: ้โอเคโอเคโอเค
5: มอบไปให้ม่วงหน้าได้
0: ครับผมครับผม
5: อยากได้เบอร์ม่วงหน้าไหมขอเพื่อนสิได้วะเนี่ย
0: ได้ได้ได้ได้ได้ได
5: ้ติดต่อให้เพื่อนได้ครับได้
0: ครับผมครับผม
5: อามาไปหามีผู้สาวๆเข้ามาไม่ไป
0: มีตัวเนาะบ่จักขึ้นจักๆกัน
5: นี่ล่ะมาไปเพิ่นนําแม่เด้อไปขอมาก็ได้ครับผมอาหารแม่เทียงนําแม่เด้อ
0: ครับครับโอเค
5: แม่เสือแม่ล่านําแน
0: ่ครับผม
5: เสือไล่นําแน่เด
0: ้
5: อ
0: ได้ครับ
5: หาแสงนีออนนําแน
0: ่โอเค
5: เอาไปหาสิยกโกน้อยเขา
0: ว่านี่ครับผมครับยังบ่ทันได้มายังบ่ทันได้มา
5: อ้าวทุกเสียงทุกไม้เรียกก่อนเนาะ
0: โอเคครับโอเคครับ
5: ครับขอบคุณครับดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับกุดจีพเนจรฮัลโหลครับผมสวัสดีครับฮะฮัลโหลครับสวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผม
6: เอาขาดน้องสิหายอยู่จังไดล่ะครับเด้อ
0: ขาดน้องสิหายอายอยู่จังไดเนาะ
6: อังสลึมพ้นนะครับเนาะ
0: ครับผม
6: มองยังไงมาๆนะครับเนาะ
0: ได้ครับได้ครับ
6: มือเสื่อมนั่นก็ครับเด้อ
0: ครับ
6: ให้น้องแว่นนะครับ
0: ครับ
6: แล้วก็ให้เนี่ยมะนาวนะครับ
0: ครับผมครับผม
6: อนุมเสียรภูมินะครับเด้อ
0: ครับ
6: แล้วก็ให้นานั่งก็จะผ่านะครับ
0: ครับผมครับได้ครับ
6: แล้วก็ให้แม่สู่วันพ้นเผานะครับเด้อ
0: โอเคโอเค
6: ก็แต่งให้ดอกแก้วสีว่าไรล่ะครับ
0: ครับผมครับ
6: น้ำมันรอๆนะครับเนาะ
0: ขอบคุณครับผม
6: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเอาขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจทุกหมายเลขทุกพื้นที่การรับฟังครับอยากฟังเพลงหยังกระจังเพิ่มเติมเข้ามาได้ครับเด้อกับช่วงของรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีครับผม

0: วหน้าเสียวเพียงใดเนาะแนวหน้าเสียวเพียงทหารชายแดนให้คุณแม่เลยเนาะเนาะครับเนาะทหารชายแดนของสาธิตทองจันทร
1: ์เอาเพียงนี้ล่ะครับเอาก่อนล่องก่อนล้ำก่อนนี่แหละเด้อ

0: Hep, hep, hep, hep, hep, hep, hep, hep, hep, hep, hep, hep, hep, hep, hep, hep, hep, hep, hep, hep, hep, hep, hep, hep, hep, hep, hep, hep, hep, hep, hep, hep, hep, hep, hep, hep, hep, hep, hep, hep, hep, hep, hep, hep, hep, hep, hep, hep, hep, hep, hep, hep, hep, hep, hep, hep,
1: hep, hep,
0: hep, hep, hep, hep, hep,ฝากไปเป็นกำลังใจครับสุขุสุคนกันแล้วกันนะครับในช่วงนี้เวลานี้อยากเพิ่มเติมผลงานเพลงกับเบอร์เก้าเบอร์เดิมเพิ่มเติมความรู้สึกดีๆให้แก่กันและกันครับ0652561558นะครับเด้อ0652561558ครับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีครับไปขอบคุณสปอนเซอร์ซะก่อนครับนะครับ
1: ใกล้สิบเอ็ดเวลาแล้ว
0: ตอนนี้11:57เอารับสายนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมสวัสดีครับฮัลโหลครับฮัลโหล
2: ฮัลโหลจ้าฮัลโหล
0: ครับผมครับ
2: ขอเพลง
0: ครับเพลงได้ฮะโอ้ยขึ้นขึ้นบ่ดีเด้ขึ้นโทรศัพท์เจ้านี่เอาไม้เอาไม้เอาไม้เละย่างไปบ้างไหมก็น่ะ
2: ยางกันนะ
0: เออพูดละเบิ้งแน่น่ะตกสาดิเห็นไปป่ะนี่เอาได้ยินแล้วเอาร้องมันกันน่ะ
2: จ้า
0: ครับผม
2: แทงบ่เขาเลยจ้า
0: ครับแทงบ่เขา
2: ได้ยินบ่จ้า
0: ได้ยินแล้วได้ยินแล้วได้ยินแล้ว
2: จ้าขอเพลงเลยจ้า
0: โอเคแทงบ่เขาได้ยินแล้วได้ยินแล้ว
2: จ้ามอบเลยจ้า
0: โอเค
2: มอบเมียเสียไล่เลยจ้า
0: โอเคครับ
2: ไอ้พ่อรุ่นศึกษาเนี่ยจ้า
0: ครับผม
2: จ้าน้ำตาลหวานน้ำเนี่ยจ้า
0: ครับผมครับ
2: คุณแม่เนี่ยจ้าคุณแม่มามาเนี่ยจ้าลงบ่เอานามสกุลบ่เอานามสกุล
0: แม่คุณแม่จะเนี่ยโอเค
2: จ้าผ่านนี่กะผู้เอาชัยภูมิน้ำเนี่ยจ้าม
0: ันเป็นตะเมยแต่มันเป็นตะเมยแต่แลนมาติเดี๋ยวนี
2: ้วางหน้าเนี่ยจ้ายางออกมาหาคุณนี่แหละจ้า
0: โอเค
2: มาเด่นอยู่พี่ทางบ้านเราสูงพี่จ้า
0: โอ้มาไปไกลแท้เจ้ามีน้าจะพูดบ
2: ่บ่จ้า
0: โอเค
2: มาหามาเอาละมันจ้า
0: โอเคโอเคเอา
2: จ้าตัดกันหนาไม่ละรอนะจ้า
0: เดี๋ยวให้ถามเนี่ยมีมันข้างปีย่างประธานในกูบ่ตอนนี้มันปีประธานในกู
2: บ่จ้าว่ามีจ้า
0: ปีโอ้ครับครับครับครับ
2: จ้าบาดกันน้ำไม่ร้อนนะจ้า
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณหลายๆฮัลโหลครับผม
3: ฮัลโหลจ้า
0: ครับ
3: ว่าอยากเจอหน้าก็ที่กรณีจ้า
0: บาดน้ำตาลมันคือยังไฟแห้งแต่บาดน้ำตาลบาดมันคือไฟแห้ง
3: ผัวผู้ใดคือบทติดไปไปเนี่ยจ้า
0: โอเคว่าอยากเจอหน้าคู่กรณี
3: สองเพลงค่ะ
0: โอเค
3: ไอ้สายคนสวยๆบางหันนี่เด้อจ้า
0: ครับผม
3: บอกรักคนสวยนะคะ
0: ครับ
3: พี่นั่งอันซอย15เด้อจ้า
0: ครับผม
3: พี่รัฐพี่เสริมน้องนุชเด้อจ้า
0: โอเค
3: ไปหาพี่นุชทึกษาเด้อค่ะ
0: ครับ
3: พูนค่ะวางมองหน้าเด้อจ้า
0: ครับผม
3: แสงนี้อ่อนคนสวยนะคะ
0: ครับ
3: ยุโกะค่ะ
0: โอเคครับโอเคครับ
3: สิได้อยู่นี่ก็สิได้ฟังเพลงบ่จ้า
0: ครับผม
3: ค่ะสิได้คนสวยนะคะ
0: ครับ
3: พี่มามาเด้อจ้าเดี๋ยวรอหน้าใหม่นะคะ
0: โอเคครับผม
3: สวยๆหาเองนะคะ
0: โอเคครับโอเคครับ
3: เดี๋ยวรอไหมคะวันนี้รอไหมคะ
0: ผมวีนฐานน้ำมันตันจูบู๊เหลือมามาครับผมสวัสดีครับฮัลโหลครับผมขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับเวลาเบิดพอดีแล้วครับผมเปิดสปอตได้เลยครับทั้งสถานีครับผมเป็นการลาวีเข็นค่าอยู่แนวหน้าแสนทรมานเอ้าไม่หนังแล้วฮะนี่มันคือไม้ที่เพิ่นเปิดสปอร์ตแล้ว

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์รีดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานีสุสีตำบลหนองตะไก้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC

เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตที่ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: แล้ว
1: เอ้าแม่นยังละเท่าอันนี้เปิดแล้ว
0: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
1: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกหมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
0: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
2: ทางออกไปอำเภอพ้นท้องบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
0: โทร0801945318

กำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปะปี Around the World คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เราจัดให้คุณ

0: ต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงที่2ชั่วโมงที่2ของรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีกับดีเจพอเพียงมุ่งทำดีทั้งสถานีวิทยุ
1: ชิปเปอร์
0: เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองดำลึกตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดกับ2ผลงานเพลงที่ผ่านพ้นไปไปขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีกันเลยดีกว่านะครับพี่น้องครับนั่นก็คือผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรภูน้ำเรืองคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรยกให้เคมีเกษตรตราเต่ามังกรนะครับเด้อมีหลายชนิดหลายอย่างแต่ว่าเฮายกมาให้พี่น้องได้รับรู้รับทราบรับฟังกันเพียง3ชนิด3อย่างนั่นก็คือบีคอปตราเต่ามังกรเอ็มทาข้อ60ตราเต่ามังกรหรือว่าจะเป็นนะครับผมฟูจิซานตราเต่ามังกร
2: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวหน้ากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวหน้าปัญหาใหญ่ของชาวหน้ามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครับคาหญ้าในหน้าด้วยบีครับบีครับเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายโตได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครับสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเขานกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครับก้องเดียวบีครับ1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเต่ามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวหน้ามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่อง7บริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจต้า089 540 4449

0: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซานเอ็มทาคอร์60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกกนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชั่ว
1: ชั่ว
0: ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุมทนคุมนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร
2: เอาล่ะครับพี่น้องครับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรภูน้ำเรืองคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรราคายุติธรรมต้องผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรสามารถไปซื้อได้ตามร้านจำหน่ายสินค้าทั้งด้านการเกษตรทั่วๆไปใกล้บ้านพี่น้องนะครับไปที่อำเภอจังหารการร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านหัวดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ตรงข้ามกับเซเว่นนะครับพี่น้องครับฟังที่เขาทั้งตำบลดงสิงห์บุรีครับพี่น้องครับนี่คือร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายที่ขายดิบขายดีปานเทน้ำเททาอยู่อำเภอจังหารครับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรนะครับทางโค้งบ้านหัวดงเบอร์โทรศัพท์กับ0895404449 0895404449และกับ0892778060 0892778060นะครับเด้อนี่แหละครับสำหรับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพไปที่อำเภอเมืองมหาสารคามกับยุร้านประกายการเกษตรร้านประกายการเกษตรอยู่ใกล้กับตะเว้นแดงมหาสนมหาสารคามทางสีลงมาวัดป่าวังน้ำเย็นเจ้าคุณสุริยันตบุญเกิ่งนะครับหลังจากนั้นก็มาที่อำเภอย่างตลาดครับร้านกิ่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีตำบลอุ่มเม่าอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลคุกศรีตำบลอุบลเพื่อย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ใกล้กับคลองชลประทานมีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรวางขายวางจำหน่ายนอกจากนั้นก็ไปที่บ้านแกเปะตำบลเชียงเครื่องอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อยู่นะครับโรงสีพอใช้บ้านแกเปะใกล้กับวัดแกเปะหน่อยก็คือนะครับมีวางขายวางจำหน่ายด้วยครับเด้อโรงสีพอใช้บ้านแกเปะใกล้กับวัดแกเปะหน่อยนอกจากนั้นก็ขึ้นไปถ้าอำเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินธุ์ครับร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอดอนจานก็มีวางขายวางจำหน่ายครับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรไปที่อำเภอนามนนะครับบัดนี้อำเภอนามนก็อยู่ที่ร้านเก่งการเกษตรสาขานามนนะครับตรงข้ามโรงเรียนนามนสงเคราะห์นะครับเด้อไปครับพี่น้องครับทั้งอำเภอนามนกับร้านเก่งการเกษตรอำเภอนามนไปที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ครับร้านโชคชัยการเกษตรร้านโชคชัยการเกษตรอยู่ใกล้กับนะครับผมโอ้ยอยู่ในตำบลหนองแวงนะครับเด้ออำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์สถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรเอาฝากไว้ในอ้อมอกใจของพี่น้องสุขคู่สุขคนกันละกันส่วนพี่น้องผู้อยากได้อุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สพร้อมครับทั้งแก๊สปตท.ต้องทั้งแก๊สที่นะครับผมได้รับการรับรองมาตรฐานจากอุตสาหกรรมนั่นก็คือถังแก๊สปตท.ครับถังแก๊สปตท.มีทั้งถังหน่อยถังใหญ่ถังปิกนิกถังกระปุกลุกความปลอดภัยตรงมาก่อนเสมอถ้าพี่น้องจะได้อุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาความแก๊สพร้อมครับถังแก๊สปตท.ก็ต้องไปที่ร้านจารุณีแก๊สครับร้านจารุณีแก๊สตั้งอยู่ถนนธนพลด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์นะครับเด้อร้านจารุณีแก๊สละกะห่างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์พนักแก๊สอยู่โรงบรรจุแก๊สปตท.ทั้งสิบไปอำเภอสหัสสะขันก่อนสิฮอดสี่แยกโน้นสง่าคำไผ่ห้างหุ้นส่วนจำกัดเบนบัตรซัพพลายอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ก็มีวางขายวางจำหน่ายครับห้างหุ้นส่วนจำกัด เบนซ์บัตซัพพลายอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์และที่ร้านนะครับผมหมูน้อยซัพพลายห้างหุ้นส่วนเดียวกันหมูน้อยซัพพลายอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์ก็มีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเตาอุปทานโทษก็มีอุปกรณ์แก๊สสาย

0: ละครับพี่น้องครับนี่คือกินนมน้อนจากผู้เบากุดจีหน่อยพระเนจรนะครับฝากไปเป็นกำลังใจครับสุขู่สุคนเลยนะครับเด้อนะครับถูกผลงานเพลงกับรายการลูกทุ่งมุทะดิครับช่วงนี้เวลานี้กับร้านชิปเปอร์หมอครับร้านชิปเปอร์หมอรันใหญ่ใจสปอร์ตขวัญใจของพี่น้องชาวเพื่อรองคำนะครับเพื่อไกลเคียงกับตั้งยูซีแยกป้อมตำรวจหรือว่าซีแยกไฟแดงอำเภอรองคำนะครับเด้อศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์งานช่างทุกชนิดระบบงานประปาท่อน้ำ PVC กอกน้ำวาล์วเปิดปิดสปริงเกอร์เครื่องใส่ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดครบวงจรนะครับพวกน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถไถรถแท็กเตอร์รถแบคโฮจารบีแบตเตอรี่รถยนต์ตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์สีคุณภาพระดับโลกสีเบเยอร์มาตรฐานมอกอต้องยกให้สีเบเยอร์ไม่ทั้งสีภายนอกภายในมีเครื่องผสมเสียตรวัดวิทุกเฉดสีที่ร้านชิปเปอร์หมอโดยสีเบเยอร์ก็ยังบริการอุ่นเงินทุกธนาคารรับทำพรบรถยนต์ประกันภัยรถยนต์ทุกชนิดรับจ่ายค่าน้ำค่าไฟเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการของรัฐทุกโครงการที่ร้านชิปเปอร์หมอโดยคุณปวินาเป่านาเรียงยินดีต้อนรับยินดีให้บริการทุกท่านเวลาไปสวัสดิการยินดีเลยนะครับผม0813804599 0813804599กับร้านชิปเปอร์หมอไปเที่ยวร้านชิปเปอร์สังขพันธ์มาเลยครับร้านชิปเปอร์สังขพันธ์อยู่ใกล้ๆกันนะครับก็จำนายอัฐบริการเครื่องบริวารเครื่องบวชเครื่องกฐินทุกชนิดของวงจรไตรจีวรสบงอังสะโต๊ะหมู่บูชาหิ่งพระธรรมาฏบุษบกพระพุทธรูปบากไม้หลากหลายหน้าตักหลากหลายปางบริการงานบุญงานทานงานหลาดงานหลวงงานบวชงานกฐินงานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่อยากได้ผลิตภัณฑ์นะครับผมเกี่ยวกับงานบุญงานทานไปที่ชิปเปอร์สังกัดพันไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนครับราคาเป็นมิตรใกล้ชิดกับชุมชนทุกคนมาใช้บริการที่ร้านชิปเปอร์สังกัดพันโดยคุณปวินาเป่านาเรียง0813804599ครับ0813804599ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้านมบ่เพียง
0: ครับผม
1: ดอกละขอเพลงอันมากเมารุ่นพอได้จ้า
0: ครับผมครับ
1: สมอยแผ่นหุ้งของนมผู้เที่ยงทุกๆท่านน้องจัน
0: โอเคครับผม
1: ให้คุณพี่นางเด้อ
0: ครับผมครับ
1: หลานคุณแม่สู
0: โอเคครับ
1: คุณพี่สันคำเปียน้องคุณสวยคน
0: ได้ครับได้ครับ
1: แล้วก็คุณแม่หน่อยน้ำหมดแล้วอันดอกละก็ว่าคุณหิ้งผู้ใดเนาะ
0: ครับผม
1: เพียงน้ำมัน
0: ครับผมครับ
1: ทุกท่านนะคะ
0: โอเคครับผมครับ
1: คุณค่ะ
0: สวัสดีครับผมขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับ

0: หมอทั้งโรงบาล
1: ซิมไอไว้จักร้องบ่ได้ร้องบ่ได้ดอกผู้ค้าก็ได้ม่วนกับม่วนอยู่เพิ่นก็ได้นะเอาป่ะไปขอบคุณสปอนเซอร์ซะกันจังไปฟังเพลงต่อครับตอนนี้เวลาเท่าไหร่ละ12:40 น.ไปขอบคุณร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรอยู่ตรงข้ามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์ครับถนนกาฬสินธุ์101กาฬสินธุ์ใกล้กับสี่แยกป้อมตำรวจใกล้กับสี่แยกไฟแดงอำเภอกำลาไสห่างหุ้นอะไรกับร้านแม่ทุมพ่อพรมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเด้อนะครับทั้ง2ร้าน2สาขากับสถานที่จำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกหน้าปีหน้าปังนะครับพันธุ์ข้าวปลูกที่ได้รับการรับรองจากกองการผลิตข้าวกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอัตราการงอกสูงอัตราการเจริญเติบโตดีพี่น้องเกษตรกรจะได้พันธุ์ข้าวปลูกที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพได้รับการรับรองและไปแล้วครับทั้ง2ร้าน2สาขารับรองว่าบ่ผิดหวังปุ๋ยก็มีหลายยี่ห้อหลายชนิดหลายอย่างครับพี่น้องครับไปแล้วครับผมยินดีประกาศยินดีต้อนรับอ้าว0899468350 0899468350และก็0438996 33 0438996 33มื้อนี้วันพระนะครับพี่น้องครับอ้าวนะครับหลายหม่องหลายบอนกลับไปจำศีลก็มีอ้าวผู้ขาก็ได้ไปทำบุญทำทานเรียบร้อยแล้วกลับมาก็ยังไม่กินข้าวรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีกับร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรร้านแม่ทุ่มพร้อมผม

ยาวไปยาวไปครับพี่น้องครับยาวไปผัวไผ่บ่มีป้ายติดผัวไผ่เอาป้ายติดไว้นี่จากน้ำตาลหวานฝากไปหาประธานนนท์ศึกษาในเด้อฝากไปหาแม่นางน้ำแน่แล้วครับแม่เสริมแม่ล้านครับน้องนุชหรือว่าดิเป็นน้องอ่อนน้องนาโทสาวน้อยซอย18ไปมวนซื้อหัวแซวน้องกันครับพี่น้องครับกับรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีช่วงสุดท้ายของรายการแล้วพี่น้องเอ้ย

เอาละครับขอบคุณหลายๆกันละกันครับพี่น้องครับสำหรับพี่น้องแฟนเพลงรายการผู้ที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งตะลีอัพไปขอบคุณเสือกล้ามแบรนด์วินเนอร์เสือกล้ามที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากสาวรอทอมไทยทอมทั้งหลายทั่วไทยตะโลกการกระเลือกซื้อเลือกหาเลือกใส่แต่เสือกล้ามแบรนด์วินเนอร์แบรนด์แห่งคุณภาพนะสามารถปรึกษาหรือสั่งซื้อสั่งจองผ่าน Facebook ไลน์แชทติดต่อไปทั้งไลน์ทั้งแชททั้ง Facebook ก็ได้สำหรับเสือกล้ามแบรนด์วินเนอร์นะครับเด้อเสือกล้ามแบรนด์วินเนอร์นะครับมีวางขายวางจำหน่ายนะครับทาง Facebook ไลน์แชทหรือพี่น้องสนใจโทรไปสั่งซื้อสั่งจองที่เบอร์โทรศัพท์0619540862 0619540862นะครับได้ช็อปวังก็เล็กเล็กที่30หมู่2ตำบลลำพันอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ยินดีต้อนรับสำหรับนะครับเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์สวมใส่ได้ทั้งหน้าฟออาหน้าฮ้อนหน้าฝนหน้าหนาวนะครับสวมใส่สบายๆไม่เบียดรัดไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมบาทนี้ก็ไปที่แม่นางข้าวต้มมัดแม่นางข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดที่ผลิตจากนะครับวัตถุดิบที่มีคุณภาพมีคุณค่าทั้งโภชนาการแม่นางข้าวต้มมัดอร่อยสะอาดถูกรักอนามัยถูกใจผู้บริโภคทุกเช้าตั้งแต่ตีห้าเป็นต้นไปเจอกันที่ร้านแม่นางข้าวต้มมัดตลาดทุ่งนาทองและก็ร้านครูไก่ขนมไทยตลาดเทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเด้อสองร้านสองสาขายินดีต้อนรับยินดีประการสนจิตสนใจอยากได้ไปใช้บุญใช้ทานใช้การใช้งานต้องสั่งจองล่วงหน้าบ่ต่ำกว่า3มื้อก่อนสิฮอดมื้องานกับข้าวต้มที่อร่อยสะอาดถูกหลักนำให้ถูกใจผู้บริโภคแม่นางข้าวต้มมัดครับ0619540862 0619540862ครับพี่น้องครับสุดท้ายท้ายสุดกับมักเบารุ่นพอจากดอกรักเอ้าลำลาพระจ่าพี่น้องไปกับพร้อมกับเพลงนี่แหละครับพี่น้องครับมืออื่นจะโง่โข่งตามมาพอกันใหม่โชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนนะครับสวัสดีครับผม

0: ต้องการแผนพรีเมียมของ TradingView ฟรี1สำหรับเทรดเดอร์ในต้องการแผนพรีเมียมของ TradingView ฟรี1ปีเต็มไหมสวัสดีครับเทรดเดอร์ไทยอัปเดตสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ในต้องการแผนพรีเมียมของ TradingView ฟรี1ปีเต็มไหมสวัสดีครับเทรดเดอร์ไทยอัปเดตสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ใน
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-5208 หมู่4ตำบลหนองตะไก้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก้อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณ

ธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: เสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปี

0: ปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้วเปิดแล้ว
3: เอ้ามันหนังหลักเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพนทองบั้งขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร0801945318เด้อ

索勒帕拉皮面法西汤，索勒帕拉皮面法西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

ียนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

ันพี่น้องอยากใส่ของดีราคาถูกผมมีมาเสนอครับกับสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่มีคุณภาพสูงกว่าที่มีคุณภาพเหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไปนะครับนั่นก็คืออะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วนี่ที่เอ้ยปัญหาต่างๆบ่ว่าสิเป็นเรื่องของดินนะครับดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามดินเข้มดินบ่ล้วนซุ้ยดินแน่นดินแกนพอใส่แล้วนี่ที่หายแบบเกี้ยงตับหายแท้แน่นอนนะครับแต่ว่าเว้าถึงราคาบาดนี่โอ้ยคุณภาพดีจังซี่มันสิเป็นยังไงล่ะบ่าวเอกโซเลมันสิบ่แพงปัดโทติหันว่าเด้บ่แพงอีพ่อไอแม่บ่แพงนะครับกระสอบนี่บรรจุอยู่50กิโลนะครับบาดนี่คันสิให้มาใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอย่างเดียวพี่น้องเกษตรกรก็เกิดความบ่มั่นใจเพราะปานใดได้บาดนี่เพราะว่ายังติดอกติดใจกับเคมีอยู่ยังฝังใจยังอยากใส่เคมีอยู่ว่าท่านน่ะเอาอนุญาตให้ใส่ได้อีพ่อไอแม่อนุญาตให้ใส่ได้บ่ให้ทิ่มให้ปลาดอกเคมีนั่นน่ะนะครับสามารถนํามาผสมได้กับปุ๋ยเคมีทุกรุ่นทุกสูตรทุกยี่ห้อเลยนะครับบ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่เปื่อยเป็นตมบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมแล้วนี่ติอีพ่อไอ้แม่เอ้ยคุณภาพดีบักคักดีกว่าการใส่ปุ๋ยเคมีเพียวๆหรือว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับให้พี่น้องเกษตรกรนําอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับมา2กระสอบนะครับเอามา2กระสอบมาผสมกับปุ๋ยเคมีที่พ่อไอ้แม่พี่น้องเกษตรกรเฮาชื่นชอบหรือว่าเตรียมไว้นั่นล่ะที่มีอยู่ตารางเล่าตารางเฮือนหรือว่าไปเส้นกองทุนไปเส้นไสมานั่นล่ะครับเอามาอีกกระสอบนึงนะครับเอาปุ๋ยเคมีมากกระสอบนึงแล้วก็นํา3กระสอบนี่มาโคเลใส่กันนะครับเอามาโคเลใส่กันเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบนะครับปุ๋ย3กระสอบใหม่นี่นะครับเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนสําสื่อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้นะครับพืชหิวยามใดพืชอยากกินยามใดก็ได้กินเฮ็ดให้ต้นพืชเฮามีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่งิกใบบ่งอให้ผลผลิตทางการเกษตรเต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดผลผลิตมีคุณภาพเสนออีพ่อไอ้แม่นะครับ3กระสอบนี่โคเลเข้ากันแล้วนะครับแบ่งหน้าที่กันเฮ็ดแบ่งหน้าที่กันทำบ่ญาติหน้าที่กันเด้อีพ่อไอ้แม่นะครับส่วนหนึ่งไปบำรุงดินไปปรับโครงสร้างดินให้มันอุดมสมบูรณ์คือเก่าเด้อส่วนหนึ่งให้อยู่ในดินโดนๆเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินโดนๆหาพืชหิวยามใดก็ให้ได้กินพุ่นเด้ขันเว้ากันได้เว้ากันเป็นอีกส่วนหนึ่งก็ไปซอยเร่งการเจริญเติบโตเร่งมิดเร่งผลเร่งมากเร่งการแตกกอเร่งการเจริญเติบโตของต้นพืชนะครับพุ่นเด้ปุ๋ยขันมันเว้าได้มันสิบอกกันจังซั่นนะครับปุ๋ย3กระสอบนี่สิแบ่งหน้าที่กันเฮ็ดแบ่งหน้าที่กันทำนะครับเฮ็ดให้เฮาได้ปุ๋ยใหม่3กระสอบที่มีคุณภาพนะครับ2กระสอบนึงก็เป็นอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดจำซื้อนี่ไว้ดีๆพ่อไอ้แม่จำซื้อนี่ไว้ดีๆนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดกระสอบนี้บรรจุอยู่50กิโลนะครับกระสอบนี้บรรจุอยู่50กิโลราคา490บาทเท่านั้นเองนะครับราคา490บาทเท่านั้นเองนะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดเงินได้บาดนี้ซอยลดต้นทุนซอยเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจต้นเขาจังสิกอเขาจังสิแตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวต้นเขียวน่านเขียวจนหอดมือเขียวหุ่นได้อีพ่อไอ้แม่นะครับต้นพืชบ่เป็นกระล่องกระแล่งนะครับต้นแข็งทนทานต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่ว่าสิฮ้อนจัดหนาวจัดทนได้สบายมากนะครับเว้าถึงผลผลิตบาดนี้ว้ายตามที่ผมเอกโซเล่นี่ออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรในหลายพื้นที่หลายๆจังหวัดหลายๆตำบลหลายๆอำเภอตอบเป็นเสียงเดียวกันครับผลผลิตเพิ่มบ่าวเอกโซเล่ผลผลิตอีพ่อไอ้แม่นี่พากันได้หลายกว่าเขาเพิ่นว่าหน้าเขายังสิแต่ก่อนนี่ไร่นึงนั่นได้6 700กิโลก็ว่าเป็นเจ้าของคักเลยเด้ว่าซั่นพอมาใส่สูตรที่บ่าวเอกโซเล่แนะนำนี่ว้ายไห้นึงนั่นได้เขาเป็นตันเพิ่นว่าได้ไล่แล้วเป็นตันยางพาราจังสิว้ายใส่แล้วเปลือกนิ่มกีดง่ายว่ามันกีดกกนิ่วเพิ่นว่าน้ำยางไหลน้ำกลมีดลิดๆๆๆเพิ่นว่าเปลี่ยนโปกับบ่ทันเป้ยบ่ธรรมดานะครับมันสัมปะหลังจังสิเปอร์เซ็นต์แป้งก็สูงอ้อยนี่มีแต่ลำทอแขนผุ่นเพิ่นทางว่าได้เป้ยอ่อนซ่อนนะครับสำหรับผลผลิตทางการเกษตรนะครับที่หลังจากใส่แล้วอีพ่อยแม่พากันเว้าประทับอกประทับใจแห้งประทับอกประทับใจคักกับสูตรนี้นะครับสูตรที่บ่าวเอกโซเล่นำเสนอ
อย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดว่าคุณสมบัติเป็นจังไดใส่แล้วมันเป็นจังไดมันดีบ่ลองโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับทุกปัญหาสิเบิดไปจากให้จากหน้าจากหัวจากสวนนะครับอยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ร่องเบิงสิได้ลืมตาอ้าปากได้สิได้เบิดหนีเบิดสินนะครับจบครบในกระสอบนี้เลยนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยลดต้นทุนซอยเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจทนแรงทนหนาวทนทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ดีดีครับผม

0: ไอ้เบิ่งนี่ฮ้อยต้นข้าวนี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
1: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
2: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เขียวเขียวเหิมพ่อใช้อยู่เอาเบิ่งเด้อใช้เบิ่งเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
3: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดฟอฟ้าพากันหามาซะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงยุบผมเอกโซเล่คือเราพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีพ่อเพิ่นซื้อไว้จังได๋อยู่บ้านใดตำบลใดอำเภอใดสิให้คุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับ
0: ครับผมชื่อนายสมพรคงมัน
1: ครับผม
0: เกิดอยู่หมู่1หลักเมือง
1: ครับผม
0: ตำบลหลักเมืองอำเภอกุมารไสยจังหวัดกาฬสิน
1: ธุ์ชื่อว่าคุณพ่อสมพรคงมั่น
0: ครับ
1: อยู่ตำบลหลักเมืองหมู่1เนาะพ่อเนาะ
0: ครับ
1: ถามก่อนคุณพ่อสมพรชื่อเล่นชื่อว่าจังได
0: ชื่อพรครับ
1: ชื่อพ่อใหญ่พรถามอีพ่อพรก่อนเฮ็ดนาจังไร
0: เฮ็ดนาทิพย์เท่าไหร่ล่ะทง18ไร่ทง16ไร
1: ่โอ้ทง18ไร่ทง16ไร่14ไร
0: ่ครับ
1: เฮ็ดเองบ
0: ่เฮ็ดเองครับ
1: พ่อคือแน่นอนได้จักปีแล้ว
0: มันก็69
1: โอ้ยสิ70แล้วตัวนี้69เฮ็ดหน้าเอาเอง14ไร่เนาะ
0: ครับ
1: บาดถามก่อนหน้า14ไร่นี่ใส่ปุ๋ยหยังเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าปกติ
0: ก็เคยใส่ทั่วไปทุกอย่างนั่นล่ะ
1: โอ้ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่ล่ะแม่นบ่
0: ตามท้องตลาดทั่วไปครับ
1: เขาว่าหยังดีก็เมียนน้ำเขาเบิด
0: เมียนน้ำเขาเบิด
1: บาดถามพี่พ่อพ่อนก่อนหน้า14ไร่นี่ตอนใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่เป็นยังไงเรื่องของดินเรื่องของผลผลิตนี
0: ่ของดินมันก็ดินแข็งเล็กน้อยอยู่ล่ะครับ
1: ดินอยากแข็ง
0: ครับดินอยากแข็งเขาก็บ่จะงามปานใด
1: ครับผลผลิตเป็นไดพ่อ
0: ผลผลิตก็ไข่แน่อยู่กับบ่กระด
1: อผลผลิตก็ไข่แน่อยู่หางบ่กระดอก็เดียดอกว่าติ
0: ครับ
1: บัดนี้ถามคุณพ่อพ่อนก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่อะมิโนฮิวมิกมินนี่ไปฮู้มาแต่ทางใดก่อ
0: โอ้ย้อนฟังวิทยุนี่แหละครับ
1: โหฟังวิทยุ
0: ครับ
1: แสดงว่ามาทงมาทานี่วิทยุนี่บ่ขาดตัวเลย
0: บ่ขาด
1: หอยออนต้อนได้ฮู้จักอะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่ฮู้จักอยากฟังวิทยุเนาะ
0: คร
1: ับ
0: ครับ
1: ฟังโดนปานใดก่
0: อฟังมาห้วย 2-3 เดือนพุ่นแล้วแต่ฟังนี
1: ่โอ้ฟังมา 2-3 เดือนห้วยเสียคนยากอยู่ตัวนี่เนาะ
0: ครับ
1: บาดนี่ฟังมา 2-3 เดือนแรกๆนี่บ่อยากเสื้อปานใดแม่นบ
0: ่บ่อยากเสื้อปานใดแล้ว
1: พวกท่านนี่เสียดอกแกคิดว่าสิมาตัวพ่อใหญ่พ่อนได้บ่ติ
0: ครับ
1: บ้านนี้พอฟังแล้ว 2-3 เดือนก็เลยตัดสินใจลองใส่เบิ่งบ่พี่พ่อ
0: ครับลองสิลองใส่แล้วลองใส่คักๆแล้วเดี๋ยวนี
1: ้หลังจากที่พอพ่อนใส่แล้วมันเป็นยังไงมันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่เรื่องของดินเรื่องของผลผลิตเฮา
0: ก็ดีขึ้นอยู่ครับดีขึ้น
1: มันเป็นยังไงเนี่ย
0: จังผมเอาใส่ผักก็แล้วเย็นขึ้นนู่นเอา
1: โหเอามาใส่ผักก็เขียวเอ็นเอ็นขึ้นเลย
0: ครับ
1: งามถืออกถือใจอยู่แม่นบ
0: ่ครับ
1: บัดนี้เฮาเอาใส่หน้าเขาเฮานี่ที่ว่าดินมันแข็งดินมันเข้มดินมันเอียงนี่มันดีขึ้นบ่ดินอยู่หน้าเฮา
0: ดีขึ้นครับ
1: ผลผลิตเป็นได้พอผลผลิต
0: ผลผลิตก็ได้หลายกว่าเก่า
1: โอ้ได้เพิ่มขึ้นได้หลายกว่าเก่า
0: ได้เพิ่มขึ้น
1: อันถามอีพ่อพ่อนก่อนพอเฮาหว่านลงในให้ในหน้าเฮานี่ต้นเขาต้นพืชเฮามันเป็นจังได๋เนี่ย
0: โอ้ยมันก็เขียวงามนะครับ
1: เขียวงาม
0: ครับ
1: ต้นแข็งแรงดีบ
0: ่ต้นแข็งแรงดีแตกกอดี
1: โอ้แตกกอดีมีแมงมากวนคิดกวนใจบ
0: ่บ่ครับบ่มี
1: แมงก็บ่มี
0: แมงก็บ่มี
1: ดินที่เคยว่าแข็งๆนี่มันเป็นยังไงแน่หลังจากใส่แล้ว
0: ดินก็ล่มแล้วบัด
1: ดินล่ม
0: เกิดล่มเกิดมีขี้กระเดียนมีทักแท้ล่ะ
1: โอ้ดินเริ่มล่มจากแข็งๆนี่ดินเริ่มล่มเริ่มมีขี้กระเดียนขี้ทักแท
0: ้ครับ
1: ผลผลิตก็ได้หลายกว่าเก่า
0: ได้หลายกว่าเก่าครับ
1: ถามคุณพ่อพ่อนก่อนยังสิใส่ต่อบ่สําหรับอะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่ยังสิใส่ต่อบ่
0: ใส่ตัวไปแล้วครับใส่ตัวผมคุณว่าใส่ตัวแน่นอน
1: ใส่ถึงหน้าปีหน้าปังบ
0: ่ครับ
1: แสดงว่าหน้าปีที่ผ่านมานี่ผลผลิตก็เพิ่ม
0: ครับ
1: หน้าปังก็สิเมียนเต็มสูบเลยที่บ้านนี
0: ่ครับ
1: เพราะว่าสิไร
0: ครับเพราะว่าสั่งมาไว้แล้ว

0: เดี๋ยวนี้สั่งมาแล้ว
1: ครับ
0: สั่งมาไว้จักกระสอบ
1: 10สอบ
0: กว่าสั่งมาใส่ได้10สอบกว่าอีพ่อใส่จังไหนเนี่ยยามเวลาใส่นี่เอาโซ่เหล็กพัดนี่ใส่จักกระสอบ
1: อันนี้ต้อง2สอบ
0: โซ่เหล็กพัดนี่อีพ่อใส่2สอบ
1: ครับ
0: แล้วเคมีใส่จักกระสอบ
1: เคมีใส่เครื่องสอบ
0: ถามคุณพ่อพร้อมก่อนเวลาใส่นี่คุณพ่อใส่โซ่เหล็กพัดนี่ใส่จักกระสอบอัตราส่วนมัน
1: อันโซ่เหล็กพัด2สอบ
0: ครับผม
1: เคมีใส่สอบ1
0: โอ้หมายความว่าใส่โซ่เหล็กพัดนี่2กระสอบอะมิโนฮิวมิกเม็ดนี
1: ่ครับ
0: 2กระสอบปุ๋ยเคมีนี่กระสอบเดียว
1: ครับ
0: เอามาคุเล่ใส่กันเลยแม่นบ่อีพ่อ
1: ครับมาผสมนี่ละ
0: มันเหนียวติดไหมติดมือบ่พ่อผสมแล้ว
1: บ่ได้ล่ะครับ
0: สบายใจเลย
1: สบายใจ
0: ว่าติดเครื่องหยอดเครื่องพ่น
1: ครับ
0: วานนี่วานลงไปแล้วผลผลิตเป็นยังไงแน่อีพ่อ
1: ผลผลิตมันก็ดีขึ้นแล้วครับ
0: ยืนยันว่ายังสิใส่ตัวบ
1: ่ใส่ตัวครับ
0: ใส่ตัวแน่นอน
1: ครับ
0: ก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้อีพ่อพ่อนนี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่บ่ท่านได้เคยใส่อะมิโนฮิวมิกมิตรโซ่เหล็กพัดคืออีพ่อพ่อนนี่บอกความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังคักๆกันอีพ่อเอาอีแก่ๆกันน่ะ
1: เอาเด้อพี่น้องเอ้ยไผอยากใส่ก็มาใส่เด้อโซ่เหล็กพัดนี่จะมันดีคักใส่เข้ากะงาม
0: ครับใส่ยังแน่แนวใส
1: ่ใส่ทั้งผักทั้งบักพริกอยู่น้ํามื้อนี่ล่ะครับผมใส่แล้ว
0: ใส่บักสุแนว
1: ครับ
0: บักพริกผักนางงาก็ใส
1: ่ครับ
0: เข้าก็ใส
1: ่เข้าก็ใส
0: ่ถือโอกถือใจบ
1: ่ถือโอกถือใจครับ
0: ครับผมยืนยันว่าสิใส่ตัวน้องอีพ่อเนาะ
1: ใส่ตัวครับ
0: นี่คือเสียงจากปากอีพ่อพ่อนนะครับก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้คุณพ่อบอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกทีนึงครับคุณพ่อเชิญครับ
1: ครับผมชื่อสมพรคงมัน
0: ครับผม
1: อยู่หมู่1
0: ครับ
1: บ้านในเมืองตำบลลักเมืองอำเภอคุมราไสจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
0: นี่คือเสียงจากปากคุณพ่อสมพรคงมันนะครับอยู่บ้านในเมืองหมู่1ตำบลลักเมืองอำเภอคุมราไสจังหวัดกาฬสินธุ์น้อยพ่อเนาะ
1: ครับ
0: อยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินบ่ร่วนซุ่ยสิหายไปต้องเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิตรโซเลพัดนะครับลองมาใส่คืออีพอพรเบิ่งว่ามันสิแม่นความเบาเอกโซเลเบาบ่มันสิแม่นความอีพอสมพรเบาบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุภูทุกคนจะเจ็บอย่าจนร่ำรวยกันทั่วหน้านะครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: ครับ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: กรดอะมิโนตัวช่วยสำคัญของต้นทุเรียนกรดอะมิโนค่ะเป็นสารกระตุ้นการเจริญเติบโตชั้นดีที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของฮอร์โมนพืชและเสริมสร้างโครงสร้างต้นทุเรียนให้แข็งแรงตั้งแต่ระดับเซลล์บทบาทสำคัญของกรดอะมิโนในต้นทุเรียนกรดอะมิโนค่ะเป็นโมเลกุลพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของต้นทุเรียนในหลายๆด้านโดยเฉพาะในช่วงที่ต้นทุเรียนต้องเผชิญกับสภาวะความเครียดต่างๆเช่นอุณหภูมิที่สูงขึ้นภัยแล้งหรือการระบาดของโรคและแมลงกรดอะมิโนค่ะจะทำหน้าที่เสมือนการป้องกันความเสียหายและกระตุ้นการฟื้นตัวของต้นทุเรียนกลไกการทำงานของกรดอะมิโนการสร้างโปรตีนและเอนไซม์กรดอะมิโนเป็นหน่วยย่อยสำคัญในการสร้างโปรตีนและเอนไซม์ที่จำเป็นสำหรับกระบวนการเมตาบอลิซึมต่างๆในต้นทุเรียนการมีกรดอะมิโนที่เพียงพอจะช่วยต้นทุเรียนสามารถสร้างสารประกอบที่จำเป็นอย่างมีประสิทธิภาพกระตุ้นการทำงานของฮอร์โมนพืชกรดอะมิโนบางชนิดเป็นสารตั้งต้นในการสร้างฮอร์โมนพืชเช่นออกซินไซโตไคนินซึ่งมีบทบาทสำคัญในการควบคุมการเจริญเติบโตการออกดอกและการพัฒนาของผลรวมไปถึงการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันเมื่อต้นทุเรียนได้รับกรดอะมิโนที่เพียงพอจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของผนังเซลล์และกระตุ้นการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระทำให้ต้นทุเรียนมีความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืชได้เป็นอย่างดีประโยชน์ที่เราสังเกตได้จากการใช้กรดอะมิโนต้นทุเรียนจะมีการเจริญเติบโตที่แข็งแรงสม่ำเสมอใบมีสีเขียวเข้มแผ่นใบหนาทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมระบบรากแข็งแรงมีการแตกรากใหม่ได้ดีการติดดอกและการติดผลมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงผลผลิตมีคุณภาพดีเนื้อหนารสชาติดีค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

ยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

0: เรื่องของอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วมันสิลดต้นทุนแบบได้บ่าวเอกโซเลเว้าให้ฟังได้เป็นหยังมันซอยให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลดต้นทุนลงได้อีหลีได้อีพอยแม่นะครับเอาเปรียบเทียบง่ายๆนะครับเฮาเคยใส่เคมีอยู่3กระสอบนะครับตีไปกระสอบละ 1,000 นะครับตีเป็นตัวเลขกลมๆกระสอบละ 1,000 3กระสอบก็เป็น 3,000 นะครับบัดนี้ผมเอกโซเลสิพาพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนแบบใดวะติให้ใส่เคมีแค่กระสอบเดียวนะครับให้ใส่เคมีให้เหลือไว้แค่กระสอบเดียวอีก2กระสอบนั้นบ่ให้ใส่นะครับพอเหลือไว้กระสอบเดียวเฮ็ดจังได๋เฮาจังสิได้ใส่ปุ๋ย3กระสอบซ้ําเก่าเอาอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมา2กระสอบครับเอาอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่มา2กระสอบมาแทนกระสอบเคมีที่หายไปนั่นละนะครับแล้วก็เอามาบวกกับเคมีที่เหลือไว้1กระสอบนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่อยู่3กระสอบคือเก่านะครับแต่ว่าบาทมันลดต้นทุนจังไหนวะติเพราะว่าอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่กระสอบนี่ก็บรรจุอยู่50กิโลคือกันนะครับแต่ว่าราคาหันถือกว่าปุ๋ยเคมีทั่วไปบาทนี่พอเฮาเอา3กระสอบนี่มาโคเลใส่กันเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่อยู่3กระสอบนะครับ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่บ่ธรรมดานะครับได้3ถึง4ไร่เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่ลดต้นทุนบ่ถึงเรื่องของผลผลิตนี่ที่ผลผลิตเพิ่มอย่างแน่นอนนะครับต้นพืชก็แข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจทนต่อทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่ว่าสิทนแล้งหรือว่าทนหนาวได้ดีนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับบ่ถึงเรื่องคุณภาพบัดนี่โบยมันประหยัดพร้อมอีพ่อไอ้แม่มันประหยัดพร้อมมันดีกว่าใส่เคมีเพียวๆมันดีกว่าใส่เคมีเพียงลำพังเพียงอย่างเดียวซะเน่มันดีแนวใดวะที่1ประหยัดนะครับเพราะว่าราคาเคมีสุกมื้อนี่คันแม่น3กระสอบนี่ตีไปคร่าวๆกลมๆประมาณกระสอบละ 1,000 นะครับ3กระสอบก็ 3,000 พุ่นเด้เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรเฮาประหยัดต้นทุนซะเน่ผลผลิตนี่เพิ่มอย่างแน่นอนนะครับต้นพืชก็แข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจต้นพืชจะเริ่มเติบโตได้แบบต่อเนื่องใส่หน้าเขาจังสิติว้ายแต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวท้นเขียวนั่นเขียวจนหอดมือเกียวนะครับเขียวอีหยังมาเขียวกับดอกกับเดี่ยแท้บ่าวเอกโซเลแต่ว่ามันทั้งดีได้บาดนี่มันเขียวใบตองอ่อนมันบ่เขียวแหล่บ่เขียวหล่อแม่งนะครับลองเบิ่งครับลองเบิ่งลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินบ่ล้วนซุ้ยดินแหนนดินแกนดินปลูกหยังบ่งามใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเข้าไปแล้วนี่ติว้ายดินกลับมาอุดมสมบูรณ์คือเก่าดินล้วนซุ้ยเฮ็ดผุผุย้วยอยู่ซั่นเด้หากพืชก็หากินได้ไกลหากง่ายหากง่าวเฮ็ดให้ต้นพืชเฮาแข็งแรงยามเก็บเกี่ยวผลผลิตจังซี่ได้หลายหลายเขาบ่มีมิดลีบมิดฟอร์มีแต่มิดตรงๆมีแต่มิดใหญ่ๆหัวมันจังสิให้เปอร์เซ็นต์แป้งสูงๆมีแต่หัวทอแข็งนี่ลำอ้อยมีแต่ลำทอแขนนี่ตัวพี่น้องนะครับยางพารานี่โอ้ยกรีดว่ามันกรีดโคกงิ้วน้ำยางไหลน้ำมิดลิ๒3มิดเต็มโปเปอร์เซ็นต์ยางก็สูงก้อนแน่นก้อนแกนขนาดนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับอีพอยแม่ท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบ จากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสบใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0916840475
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: กรดฮิวมิกและกรดฟลูวิดค่ะเพื่อสุขภาพของดินกรดฮิวมิกและกรดฟลูวิดเป็นองค์ประกอบสำคัญของดินที่อุดมสมบูรณ์ถึงแม้ว่าทั้งสองจะมาจากฮิวมัสแต่ก็มีบทบาทที่แตกต่างกันอย่างมากๆกรดฮิวมิกและกรดฟลูวิดทำงานร่วมกันค่ะจึงให้ประโยชน์มากมายกับพืชผลของเราซึ่งกรดทั้งสองช่วยสร้างดินให้อุดมสมบูรณ์ด้วยจุลินทรีย์ที่ดีเสริมสร้างสุขภาพของพืชและเพิ่มผลผลิตของพืชค่ะประโยชน์ของกรดฮิวมิกต่อผลผลิตพืชคือช่วยเพิ่มการซึมผ่านของผนังเซลล์เพื่อให้กรดฟลูวิดสามารถส่งมอบคุณประโยชน์ได้ผูกติดกับสารอาหารในดินทำให้พืชละลายน้ำได้กระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดินกำจัดโลหะหนักที่เป็นพิษเพื่อไม่ให้ตกค้างในพืชของเราช่วยเพิ่มการเก็บกักน้ำในดินทรายเปิดรูพรุนของดินเหนียวเพื่อให้น้ำซึมผ่านได้ปรับปรุงสุขภาพต้นกล้าและการตอบสนองพืชต่อความเครียดส่วนประโยชน์ของกรดฟลูวิดที่ดีต่อพืชของเราละลายน้ำได้เสมอไม่ว่าดินของเราจะเป็นกรดด่างหรืออยู่ในระหว่างนั้นสามารถส่งลำเลียงสารอาหารที่มีน้ำหนักมากกว่า10เท่าผ่านเยื่อหุ้มเซลล์พืชได้ทำหน้าที่เป็นสารกระตุ้นชีวภาพเพื่อปรับปรุงการงอกของเมล็ดพืชลดความเครียดจากน้ำเป็นอิเล็กโทรไลต์อินทรีย์ธรรมชาติที่ช่วยปรับสมดุลชีวิตเซลล์พร้อมกับเพิ่มการดูดซับออกซิเจนในดินส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชค่ะ
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
4: โซเล่ขวัญใจชาวนาโซเล่ขวัญใจ
1: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลผัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
5: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โซเล่นะเอามาใช้ตาก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกกับใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วก็ไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
6: ใครบ่เคยใส่โซเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเขาก็เป็นหมากเป็นอันต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีมีความสุข
7: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเขานี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
8: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
9: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเฮิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช่มึงเด้อโซเล่ดันดีอยู่ได
1: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดฟอฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับ
1: จ้า
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับ
1: จ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเอาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทั้งอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีแม่เพิ่นซื้อว่าจังไดอยู่บ้านไดใส่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: สันซื้อแม่แววผู้ใบบังจ้ะ
0: ครับผม
1: อยู่บ้านเวอร์ตำบลบ่อบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์จ้ะ
0: เฮ็ดหน้าจักไรคุณแม
1: ่ไร่2งานจ้ะ
0: โอ้ยเฮ็ดเข็ดแขนเลยตัวไร่2งาน
1: จ้ะ
0: เฮ็ดไร่2งานบ้านนี้ใส่ปุ๋ยหยังในการเฮ็ดหน้าเขาของเกี่ยวของ
1: ท้องตลาดจ้ะ
0: โหใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไป
1: จ้ะ
0: ผู้ใดว่ายังดีก็ใส่เลยแม่นบ่แม่
1: จ้ะ
0: มันเป็นยังไงเนี่ยตอนใส่ปุ๋ยทั่วไปตามท้องตลาด
1: โอ้ยมันก็งามอยู่จ้ะว่ามันเกิดลูกแม่จ้ะ
0: โหมันงามอยู่แต่ว่ามันเกิดลูก
1: จ้ะ
0: ดินเป็นยังไงคุณแม
1: ่ดินกระแข็ง
0: ดินกระแข็ง
1: จ้ะ
0: แม่งกวนบ
1: ่กวนอยู่จ้ะ
0: แม่งกระกวน
1: จ้ะ
0: ดินกระแข็ง
1: จ้ะ
0: ราคาเป็นยังไงอีแม
1: ่โอ้ยแพง
0: ราคากระแพง
1: จ้ะ
0: วันนี้ถามคุณแม่แววก่อนผลผลิตนี่ได้เท่าไหร่ได้หลายปานใด
1: แต่อันใส่ของท้องตลาดบ่จ้ะ
0: ครับ
1: ได้ประมาณ 30-20 นี่ล่ะจ้ะ
0: 30-20หมายถึงกิโลบ่คือหยัง
1: อันถุงจ้ะ
0: โอ้30 20 30กระสอบถุงปุ๋ยนี่มันบ่
1: จ้ะจ้ะ
0: 20 30ห้วยได้เข้าบ่พอตันตัวนี่
1: จ้ะ
0: เพราะว่าถุงนึงก็ประมาณ30กว่ากิโลเนาะ
1: จ้ะ
0: ก็ได้เข้าประมาณ 7-800 กิโลแม่นบ่
1: จ้ะ
0: บาดนี้คุณแม่ไปรู้จักอะมิโนฮิวมิกมิโซเลพันนี่ไปฮู้มาแต่ทางไหนอีแม่แวว
1: ฟังวิทยุจ้ะ
0: ฟังโดนบ
1: ่กะบ่โดนปานใดจ้ะ
0: โหยใจง่ายปานนั้นเด้อเจ้าเสื้อเลยติฟังฟังที่แรก
1: จักเสียแน่จ้ะ
0: โหเสื้อแน่บ่เสื้อแน่จังสิบ
1: ่จ้ะ
0: แต่ว่าอยากลองใส่
1: จักอยากลองซื่อๆจ้ะ
0: โหที่แรกมันบ่ได้เสียเพราะปานใดดอกหางอยากลอง
1: จ้ะ
0: บัดนี้ถามแม่แววก่อนคุณแม่ซื้อโซเลพัดมานี่ซื้อมาจักสอบ
1: 2สอบจ้ะ
0: 2สอบเอาผสมก็มีหยังอีกบ่
1: กับบันเคมี
0: แสดงว่าคุณแม่ซื้อโซเลพัดนี่เอามา2กระสอบแล้วมาผสมกับเคมี
1: แมนจ้ะ
0: เคมีอีแม่ใส่นี่เป็นเคมีกวางเหรียญทอง
1: แมน
0: อืมบัดนี้เอามาคุเรใส่กันติคุณแม่
1: จ้ะ
0: บัดนี้ถามก่อนว่าหลังจากคุณแม่ใส่โซเลพัดแล้วนี่มันเปลี่ยนไปบ่ให้หน้าเฮา
1: เปลี่ยนอยู่จ้ะ
0: มันเป็นยังไงแน่บ่เพิ่นฟังก
1: ันมันกระดินลม
0: ดินลม
1: ขี้กระเดียนก็กลับขึ้นมาจ้ะ
0: โหดินลมขี้กระเดียนก็กลับขึ้นมา
1: จ้ะ
0: บ้านนี้ต้นเขาห้องนี่ต้นพื้นห้องนี่มันแข็งแรงบ
1: ่แข็งอยู่จ้ะ
0: เขียวเป็นยังไงอีแม่
1: เขียวคือใบตองกล้วยจ้ะ
0: โหเขียวคือใบตองกล้วยเขียวโดนบ่
1: เขียวทนจ้ะ
0: โหเขียวทน
1: จ้ะ
0: บ้านนี้ถามผลผลิตได้บาทนี่แม่ผลผลิตได้หลายกว่าเก่าบ
1: ่ได้หลายอยู่จ้ะ
0: ได้เท่าไหร่บาทนี
1: ่54ถุงจ้ะ
0: โอ้ได้54จาก20 30ถุงนี่
1: จ้ะ
0: ได้54
1: จ้ะ
0: ป๊าดได้เครื่องตัวเครื่องตกไล่นึงนี่ได้ตันเศษๆพุ่นต้นนี
1: ่
0: ถึกอกถึกใจบ่ยายแวว
1: ถึกบกถึกใจอยู่จ้ะ
0: คุณแม่แววสิใส่ต่อไปบ่นี
1: ่ใส่ต่อไปจ้ะบ่เอาแนวอื่นแล้วจ้ะ
0: มียายแววยืนยันว่าบ่เอาแนวอื่นแล้วสิใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่แหละ
1: บ่เอาแนวอื่นแล้วจ้ะ
0: แม่นบ่
1: จ้ะ
0: เอาบักตายป๊ากันไปข้างนึงรถเฮา
1: จ้ะ
0: คันแม่แววถือกอกถือใจยังสิอยากให้แม่แววฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่อะมิโนฮิวมิงมิโซเลยพาคือคุณแม่แววนี่บอกเพิ่นฟังคักๆกันนะอีแม่เชิญครับ
1: อันมาเด้อพี่น้องตำบลใดบ้านใดกับหันมาใส่น้ำกันจ้ะงามนี่หลีของเพิ่น
0: ครับ
1: มีแต่ห่วงใหญ่
0: ๆครับผลผลิตได้อีแม่เป็นยังไง
1: ผลผลิตก็ได้ดีได้หลายมาเด้อจ้ะมันมาใส่น้ำกันโซเลพา
0: ใส่แล้วเป็นยังไงใน
1: ใส่แล้วมันก็ดีจ้ะ
0: ครับ
1: ดีข้างเพลินอีหลีจ้ะ
0: ยืนยันว่ายังสิใส่ต่อไปน้องคุณแม
1: ่สิใส่ต่อไปบ่เอาแนวอื่นแล้ว
0: ครับผมนี่คือเสียงอยากฝากคุณแม่แววนะครับอยู่บ้านเวอร์ตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ครับคุณแม่แววฝากไว้ซ้ำนี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยดินบ่มีปัญหาดินเอียดสิหายไปเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนะครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้ทุกคนขอบคุณหลายสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี07รหัสสถานี07-520-704ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606

0: ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มันให้
6: บางพอใช้ฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ร้านชิปเปอร์มอลล์ าศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

帕辣披面法西汤，索雷帕辣披面法西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

475ย้ำอีกทีนึง0916840475เกตเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อถ้าหากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ

0: 少来怕辣皮面发西汤，少来怕辣皮面发西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
1: เจมอนเราเลี้ยงนกเอียงไว้ตัวหนึ่งห้อยกงไว้หน้าบ้านนั่นละและนกเอียงของเราก็เก่งว่าจะมีคนมาสวัสดีค่ะแม่ไม่อยู่ค่ะไปตลาดสิเว้าจังสี่ตลอดว่าสันเถาะและก็ยุคหางล้านข้าเล่านั่นก็มีเด็กน้อยหมอหนึ่งขี่ดื้อขี่ดื้อเที่ยวมาเล่นอยู่หน้าบ้านเล่านั่นละเสียงดังโวยวายเจแล้วก็ลำคาญเนาะแล้วก็ไล่ไล่ให้เมียบ้านชูเทียว่าตาโพโลมากกะไล่เมื่อบ้านไล่ดูตัวดูหลายเด็กน้อยมันก็เริ่มสร้างนั่นตัวคันเวลาเจหมอนออกไปตลาดเด็กน้อยหมอนนั่นก็สังเกตว่าตาเจเราบอยู่ลานมันก็สิมายืนสอนให้นกเอี้ยงนั่นเว้าว่าสันเถาะอีแก่ไปตายซะอีแก่ไปตายซะอยู่หันละเป็นจังสี่ยุคเกือบอาทิตย์ว่าสันเถาะเจแล้วก็บ่ค่อยมีเวลาบ่ค่อยได้สนใจปานใดมีอยู่มื้อนึงเราไปตลาดแล้วก็พ่อกลับมาหอดเฮียนเปิดประตูเข้าไปไปตายซะไปตายซะว่าสันได้ยินเสียงนกแล้วก็งงซะแล้วก็ได้แต่คิดมีอยู่มื้อนึงเรามีโอกาสไปวัดก็เลยเว้าให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อก็เลยหาวิธีแก้ให้ด้วยการเอานกขุนทองให้โตนึงเอาไปอยู่น้ำกันเด้อว่าสันเพิ่นก็ได้นกขุนทองมาแล้วก็ยัดใส่กรงให้อยู่น้ำกันแล้วเพิ่นก็ออกนอกบ้านไปตลาดพอขากลับมาเปิดบ้านเข้าไปทันนั่นละนกเอี้ยงก็บอกว่าไปตายซะไปตายซะนกขุนทองก็เลยเว้าเสริมอีกสาธุพานะ
2: อ้าวว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้สร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆค่ะวายอย่าสะซีเรียดคักหลายคอยเป็นคอยไปเฮ็ดให้อารมณ์ดีค่ะวายมันจังสิบ่เฒ่าง่ายผมจังสิบ่งอกอ้าวเฮากำลังอยู่ในช่วงเฮ่ฮ่าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยบ่าวสีทนคนผู้หาย
1: แวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวลๆมาเว้าสู่ฟังสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮา
2: สมัยเสมอนี่เอิ้นว่ายุคโรกาภิวัตน์บ่ว่าสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยเมื่อยดอก
1: เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดมูเนี่ยใส่รถบัสหรือแม่กระทั่งดำสมัยสมื่อนี่มีทีมงานรับดำดำด้วยคนดำด้วยรถก็แล้วแ ผู้เป็นเจ้าของหน้านี่นอนถ่าอยู่เฮียนถ่าเขาสิมาขึ้นเล่าเองแต่ว่าข้าใส่ใจบาทนี่โอ้ถ้าลองค้นหอดบ่เหลืออีหยังลุบขึ้นอีกตั้งหากส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาทเนี่ยโยมเป็นเสียงเดียวกัน
2: กีดย่ำใดนำยางกาพ่อกระปิดกระปอยนี
1: ่มาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเล่พาราพรีเมียม
2: จำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทอง
1: ขยายท่อนำยางเพิ่มปริมาณนำยางให้ได้หลายคืนรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโปโซเล่พาราพี่เมียมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่บ่แม่นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท้าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่บ่ยากได้แหละพ่อเอามาใส่ล่องเบิงให้เห็นกับตาจะของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย่อยราดำราชมพูซัมมูนี่นี่บ่เจอเข้าไปนี่ม้อยมับเกี้ยงมิลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบก็บ่มีครัวต้นก็สิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไว้โดนก็ถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพุ่นแล้วปัญหาซัมมูนี่นี่จิบจ้อย
2: โซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของเฮาอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นก็บ่ส้มนอกจากนั้นก็จิทำนาทีขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยง
1: ก็สิบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพยางก็สิบ่ดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดี
2: ปัญหาโมนิสิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อจังใดกะเกรงกลางเข้ามา0916840475ย้ำอีกทีนึง0916840475เก็บเงินปลายทางรัวร้านค้าร้านขาย

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: งูเหลือมตัวหนึ่งเพิ่นเข้าไปในคอกไก่ซึ่งกะมีแม่ไก่ตัวหนึ่งกะกำลังกกไข่อยู่หาหน่วยพอเห็นงูเข้ามามันก็หนีตัวน่ะประเอิญว่างูเหลือมตัวนั้นเกิดเป็นอย่างบู้ใจดีบ่ยอมกินไข่ว่าซั่นเถาะเพิ่นกะนอนขดกกไข่อยู่หั่นละจนว่าฮอดเวลาไข่ฟักออกมาก็เป็นลูกไก่5โตงูนั่นก็ฮักป่าลูกจากของเด้จากนั้นเพิ่นก็พาลูกไก่ออกไปหากินจนว่าลูกไก่5โตนั้นใหญ่พอใหญ่มาแล้วเพิ่นก็ป๋าออกจากแม่ซั่นตัวมีอยู่มื้อนึงในขณะที่เพิ่นกำลังออกไปหากินก็ไปพ่อหมาซั่นตัวเพิ่นก็ตกใจกับผ้ากระเลนแตกวึดหนีไปคนละทิศคนละทางมีอยู่โตนึงแลนหนีออกมาจากหน่อยเพราะตะเมยเพิ่นก็ตั้งสติซั่นตัวเพราะตั้งสติได้เพิ่นก็แลนกลับไปหัดหมาตายมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าเฮากำลังมวนเสิร์นอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเนอะแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนอย่างเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเล่พาราพี่เมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเวลากรีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปะโซเล่พาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดร่องเอามาใส่เบิ่งเปียงคันว่าเสือบาวสีทนนะกะบ่ทันว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบาวสีทนเว้าโพดเว้าโพอ้า

ป้าเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์0916840475ย้ำอีกที1 0916840475เก็บเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อแต่หากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ

少嘞怕辣皮面发洗汤，少嘞怕辣皮面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตนั้น

แม่งๆโยเพิ่นกำลังเลี้ยงสังสรรค์กันโยพากันกินเบียร์แล้วก็เปิดเพลงไปน้ำเต้นไปน้ำวัฒนธรรมมีแม่งสาเป็นหัวหน้าทีมกินกันมาจากข้าวเบียร์เบิร์ดซะแล้วแม่งสาบก็เลยออกคำสั่งว่าเฮ้ยเบียร์เมิดแม่งวันตัวไปซื้อดูสูมีปีกอะวันก็บอกว่าโอ้ยบ่ไหวเด้อพี่ผมก็เมาคักแล้วเอ้ยขันสั้นเพิงไปโอ้ผมก็กินหลายครับพี่ผมไปบ่ไหวดอกว่าสัตว์ก็เลยหันไปหาขี่ไก่คือเอ้ยขี่ไก่คือไปซื้อเบียร์นะกินกับบ่ให้กินมึงอะไปได้ครับพี่โดนเติบเนาะแม่งวันแม่งสาบเพิงกระทาอยู่โดนเติบแม่งสาบกระสุนจนตัวเอ้าบักปอบนี่มันไปจังไดวะคือบ่มาจากเถียเดิกเดินเถียงขึ้นแล้วเมื่อมันเซเว่นปิดเพิงไปเบิ่งดูว่าสั่นว่าเพิงเพิ่นก็บินไปสำรวจตัวก็เห็นขี้ไก่คืออยู่หน้าบ้านเพิ่นก็ว่าตัวเฮ้ยเป็นสมองแหละบ่ท่านไปใส่อยู่มึงมั่วแต่เฮ็ดหยังอยู่เดี๋ยวนี้กูใส่รองเท้าอยู่พานาว่ากันไปเรื่อยๆคอยเป็นคอยไปทะย้อยทะย้อยว่ากันไปหัวเติ้นหัวเติ้นกันไปน้ำเฮ็ดเวียกกันไปน้ำมันจังสิเพลินเฮ้ยเอาเมื่อยกับผักเศร้าไม่แห้งกินน้ำกินทาก่อนเด้อห่อนกับเศร้าห่มกันซะก่อนอย่าเห็ดคักเห็ดแน่หลายเอาพอดีพอดีอย่าเห็ดเกินกำลังคักหลายฮิตสตอกฮิตสตอกระวังระวังเฮ้ๆๆๆๆอ้าจังใดก็เป็นกำลังใจให้เด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวโซเลพาราพรีเมียมของดีที่บ้าสิทนนำมาตอนมาฝากเอามาแก้ปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่อันดับแรกก็คือน้ำยางบ่ได้หลายตามสมควรกีดไปแล้วน้ำยางกะไหลพ่อกะปี๊ดกะปอยจากน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมปนเปกันไปบ่มีคุณภาพตลาดบ่ค่อยต้อง

การโอ้ยอุกอังแห้งก็เลยเป็นทีมาของโซเล่พาราพรีเมียมมาเพื่อขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพรีเมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษฮะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่าเอามือจกเห็นบาซิทอนเว้ากะอย่าฝ่าเสือไว้หลายเอามาใส่ให้เห็นกับตาจะของโลดอย่าให้ไผตัวใดบาซิทอนรับรองด้วยเกียรติลูกเศร้าหน้าว่าบ่ผิดหวังต้นยางกะสิบ่ซ้อมปลอดภัยต่อผู้ใส่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมเอาคันอยากได้น้ำยางหลายๆโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่หาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรศัพท์มาก็ได้หมายเลขโทรศัพท์0916840475 091684 0475เก็บเงินปลายทางร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือ

0: คือคนที่สุดเฮ้ยว่าตามที่เรียนมากะว่ากบน่ะแล้วคนเฮานี่คันบ่อยากให้ได้ยินเสียงอีหยังเลยนี่เฮ็ดจังได๋เอ้าก็หาแนวมาอุดหูน่ะแล้วแต่ว่ากบบ่เป็นจังซั่นเนาะเป็นจังได๋เฮาพิสูจน์เบิ่งแล้วเฮาหาแนวมาอุดหูมันแล้วก็เอามันว่างไว้และสร้างให้มันกระโดดมันกระโดดหนีเสยเลยตัดข้างหนึ่งออกเหลือสามขามันกระโดดหนีได้โยก็ตัดสองขามันก็กระโดดหนีได้โยตัดสามขาเหลือข้างเดียวมันก็ยังกระโดดได้โยแสดงว่ามันได้ยินโยเอาก็เลยทดลองตัดออกทั้งสี่ขาเลยแล้วมันมาวางไว้สั่งให้มันกระโดดมันนอนเสยเลยแสดงว่าถ้าตัดขามันออกเบิดนี่สิเฮ็ดให้มันหูหนวกพะนะ
1: ผ่านกันไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่การส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้อเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพรีเมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษผลิตภัณฑ์ทีสิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนยางเฮาลืมตาอ้าปากได้สิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปต้นยางบ่ใหญ่บ่แข็งแรงกีดแล้วน้ำยางไหลกระปิดกระปอยบ่เข้มข้นบ่มีคุณภาพซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเตอเข้าไปนี่บ่จบเบิดในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดสิขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลออกมาเจือปนยืดอายุของต้นยางให้ยืนยาวเกี่ยวกับเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเล่พาราพรีเมียมเข้าไปนี่เสร็จบัดสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มเปลือกหุ้มไว้แผลบ่ซ้ำแผลหายไว้แผลหายเร็วบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมหาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปฝ้าเอามาใส่หมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตนั้น

0: ผัวเมียแต่งงานกันมา 3-4 ปีแล้วละพอมาฮอดปีนี้ผัวต้องไปทำงานอยู่ไต้หวันว่าซั่นเถาะทางบริษัทก็ให้โอกาสกลับมาเยี่ยมบ้านปีละเทียพอครบปีเพิ่นก็ได้โอกาสกลับมาเยี่ยมบ้านซั่นตั่วพอเพิ่นกลับมาฮอดบ้านด้วยความคิดฮอดเมียเพิ่นก็ฟ้าวแลนเข้าไปหาเมียเลยก็เห็นเมียนี่ท้องไข่อ้างลางอยู่เพิ่นก็สูญซะแล้วไปตั้งว่าปีนึงและสิท้องได้จังใดเพิ่นก็เลยขาดขั้นเมียซั่นตั่วจะท้องกับไผบอกใครมาเดี๋ยวนี้เจ้าได้ก็บักพ่นหมู่ข่อยแม่นบ่ผู้เมียก็ทั้งให้ทั้งเว้าบ่แม่นว่าซั่นคันจังซั่นก็ต้องเป็นบักนั่นหมู่ข่อยผู้เมียก็บอกว่าบ่แม่นทั้งให้ทั้งเว้าว่าคันบ่ซั่นก็หมู่ข่อยก็เหลือบักยามผู้เมียก็สวนเลยเอ๊ะอะกะหมู่เจ้าหมู่เจ้าบ่คิดว่าข่อยสิมีหมู่แน่บ่ฮะนะ
1: ผ่านไปเบ้าน้อหัวมวนไปสละทะลึ่งตึงตังพอได้ยิ้มพอได้หัวมันจังสิบ่เฒ่าเร็วอ่ะส่งมาเป็นความสุขไข่กับพี่น้องสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซ่านคือเก่าเหมือนเดิมโดยเฉพาะช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนของเฮาควรสิติดตามควรสิฟังเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวสีทนมีของดีๆมาตอนมาฝากโซเลพาราพรีเมียมเด้อต้นยางมีปัญหาบ่ว่าสิเป็นเปลือกแข็งเปลือกบ่นิ่มกรีดยากกรีดไปแล้วน้ำยางก็ออกพ่อกระปิดกระปอยบ่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำเลี้ยงก็ไหลออกมาผสมกับน้ำยางก็เฮ็ดให้น้ำยางบ่มีคุณภาพบ่เป็นที่ต้องการของตลาดสิซอยสมานแผลสมานแผลเก่ารักษาแผลใหม่ให้หายเร็วบ่แม่นสารเล็งเด้อแม่เด้อหาลองคนบ่สิเข้าใจว่าเป็นสารเล็งซึ่งเคยไปซื้อน้ำท่องตลาดมาใส่จากแม่นน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมกันมุนเอเลยางก็สิบ่ได้คุณภาพขายก็สิบ่ได้ราคาบ่เป็นที่ต้องการของตลาดอ้าวคันอยากให้ต้นยางต้นใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายอายุการใช้งานยืนยาวโซเลพาราพรีเมียมเด้อแม่เด้อฝ้าวหามาใส่ขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเลพาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล็งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบเบิดในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองราคากับประหยัดประหยัดฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อ

ได้เลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ0916840475ย้ำอีกทีนึง0916840475เก็บเงินปลายทางเด้อสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้ออยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อกันเข้ามา

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

ตันอยู่ระเบียงหน้าบ้านเด็กน้อยก็ขี้สงสัยเป็นเรื่องธรรมดาเพิ่นก็ถามพ่ออันพ่อเป็นหยังเฮียนเฮาคือหลังน้อยแท้คือบ่หลังใหญ่คือของผู้อื่นผู้พ่อก็บอกว่าอ๋อย้อนเฮาจนลูกจำไว้เด้อลูกคันอยากได้เฮียนหลังใหญ่ๆนี่ลาต้องตั้งใจเฮียนเฮียนเก่งๆและก็จบสูงๆสิได้ทำการทำงานดีๆเงินเดือนแพงๆจังสิได้เฮียนหลังใหญ่ๆเด้อลูกลูกก็ถามอีกแหละเอ้าพ่อฮู้จังซี่เป็นหยังจังบ่ตั้งใจเฮียนสั่นพานะว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆบ่เครียดบ่ซีเรียสอีหยังล่ะคอยเป็นคอยไปอารมณ์ดีเข้าไว้อายุจังสิยืนจังสิบ่เฒ่าง่ายเฮ้ๆๆๆๆอ้าวเฮากำลังม่วนสนกันอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านสบายๆ สไตล์หมู่เฮาโดยพวกข้าบ้าสีทนคนผู้ให้คนเก่าเหมือนเดิมแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวลๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยใหม่นี่เอิ้นว่าสมัยยุคโลกาภิวัตน์เฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยสิเมื่อยกันดอกสมัยซุมื้อนี่เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดมู่เนี่ยใส่รถบัดส่วนพี่น้องชาวสวนอย่างบาดเนี่ยโจมเป็นเสียงเดียวกันยางบ่ใหญ่แค่แกนนำยางก็ได้น้อยออกพ่อกระปิดกระปอยนี่จักสิเฮ็ดจังใดจังสิได้นำยางหลายๆว่าสันเถาะมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาต้อนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเลพาราพรีเมียมจำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเรพาราพรีเมียมเกิดมาสำหรับต้นยางโดยเฉพาะขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเรพาราพรีเมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบบอดในขวดเดียวโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองอยากได้น้ำยางหลายๆฝ้าเอามาใส่ฝ้าเอามาใส่ราคากับประหยัดประหยัดเอาฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ0916840475ย้ำอีกที1 0916840475มีเก็บเงินปลายทางพร้อมร้านค้าร้านขาย

โซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

คนไปว่ายน้ำออกกำลังกายลดหุ่นจากของว่าสันเถาะเพิ่นก็ใส่สุดทู่พรีดเด้เสื้อในกางเกงในบางๆว่าสันเถาะเพิ่นก็ว่ายน้ำไปสันละพี่สไตล์แน่กบแน่ตีลังกาหมุนโตแน่แล้วแต่ว่าสันเถาะบัดขึ้นมาบาดนี้เพิ่นสิขึ้นมาพักกางเกงในหลุดตะเหิงบุ๊กกะละย่านผู้อื่นเห็นและกะมีผู้ชายหลายคนว่าสันเถาะเพิ่นก็เห็นป้ายอันนึงเสียบอยู่ข้างๆสานั่นเอามาปิดของเพิ่นไว้ผู้ชายเหลียวเห็นก็ย่างวินวินกันเข้ามาเนาะก็เลยงงเพิ่นก็เลยก้มเหลียวเบิ่งป้ายป้ายเขียนว่าสำหรับผู้ชายเท่านั้นว่าสันตกใจก็เลยกลับป้ายพอกลับป้ายปุ๊บผู้ชายวินหนีบัดเลยเพิ่นก็สงสัยก็เลยก้มอ่านกว้าง3เมตรลึก3เมตรอันตรายพะนะฮะมันม้วนผ่านกันไปทะลึ่งตึงตังพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวอย่าถือคนบ้าอย่าซาคนเมาสันตัวว่ากันไปเรื่อยเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเติงหัวเตินไปน้ำด้วยความคิดฮอดคิดถึงจากผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้หายคือเก่าเหมือนเดิมในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูเฮาเพื่อพี่น้องชาวสวนยางโดยเฉพาะจังใดก็ฟังไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเด้อปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่หาลังคนกะจักสิแก้ไขจังใดบ่ว่าจะเป็นอันดับแรกเลยก็คือเฮ็ดจังใดหนอจังสิได้นำยางหลายๆสิไปหาอีหยังมาใส่สิมีตัวใดที่สิเฮ็ดให้นำยางมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดเคยกีดปกติ7มีด8มีดจังสิเต็มกระโปว่าสันเถาะคันอยากได้จัก2มีด3มีดเต็มกระโปบ่ล่ะโซเลพาลาพรีเมียมแม่นหยังล่ะพี่เมียมหาลางคนอาจสิสงสัยพี่เมียมนี่ล่ะคือโตสำคัญเปลือกเน่าเงาเน่าหากเน่าโซเลพาลาพรีเมียมสิดูแลรักษาโดยเฉพาะเฮ็ดให้หากหลายหากแข็งแรงดึงอาหารมาได้ได้หลายปัญหาเรื่องเปลือกเน่าเงาเน่าหากเน่าสิเบิดไปราดำราย่อยราชมพู่เนี่ยเจอโซ่เล่ผ้าล่าพี่เมียมเข้าไปเนี่ยเซ็ตคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเปลือกนิ่มสมานแผลเร็วโดยเฉพาะทอน้ำเลี้ยงสิกระตุ้นให้ปิดทอน้ำเลี้ยงได้เร็วบ่หายน้ำเลี้ยงไหลออกมาต้นจังสิบ่ส้มซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ให้หายเร็วโดยเฉพาะแผลใหม่ที่เฮากีดไปเนี่ยเฮาใส่โซ่เล่ผ้าล่าพรีเมียมท่าเข้าไปเนี่ยสังเกตว่าแผลสินิ่มกีดง่ายน้ำยางกะหลายเพราะว่าลำต้นแข็งแรงบ่มีน้ำเลี้ยงไหลออกมาปนเพราะว่าโซเลพาล่าพี่เมียมนี่สิสมานแผลทอน้ำเลี้ยงให้หายเร็วบาดนี้น้ำยางกะสิมีความเข้มข้นเป็นน้ำยางที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดหาลางคนเพิ่นไปซื้อสารแหล่งตามท้องตลาดมาใส่เด้ถามว่าได้น้ำยางหลายบ่โอ้ไหลจวกจวกทั้งน้ำยางทั้งน้ำเลี้ยงหลังจากนั้นอีกบ่โดนกะสิเฮ็ดให้ต้นยางส้มอ่อนแอเดี๋ยวมีเชื้อราเดี๋ยวมีโรคและก็ตายโซเลพาล่าพี่เมียมแม่เอามาใส่เอามาใส่ปลอดภัยทั้งเฮาคนใส่ทั้งต้นยางทั้งสิ่งแวดล้อมเอาโซเลพาลาพี่เมียมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเด้อแม่เด้อ0916840475ย้ำอีกเคียหนึ่ง0916840475
ฮ่าเฝ้าเอามาใส่เอามาใส่

ในวงคาราบาวนั้นมีนักดนตรีอยู่ท่านหนึ่งซึ่งเป็นทหารนะครับเป็นทหารอาชีพแล้วก็แอบเข้ามาเล่นกับเราได้อย่างไรก็ไม่รู้นะแต่หลังจากที่เล่นกับเราได้อยู่พักใหญ่ๆทางทหารเขาก็ไล่ออกนะฮะปลดประจำการกลางอากาศเนื่องจากไปทัวร์แล้วไม่เข้าไม่ยอมกลับเข้ากรมกองเลยนะครับเป็นคนที่ผจญกับอาชีพหลายอาชีพนะครับเป็นนักดนตรีรับจ้างเป็นทหารเป็นนักดนตรีเล่นในห้องอัดเสียงหลังสุดนี้นะครับมาทำเพอร์คัชชั่นขายนะเพอร์คัชชั่นที่ใช้อยู่บนเวทีนี้ท่านเป็นคนทำทั้งนั้นนะครับแล้วก็ขายดีด้วยครับเมื่อรอบตอนบ่ายนี้ก็ขายได้2ชุดเลยนะครับก็นับว่าเป็นอาชีพเสริมดีมากนะครับ1ผลิตภัณฑ์1ตำบลนะของบุคคลผู้นั้นจะเป็นใครอื่นไม่ได้เลยครับมือกองผู้หนักแน่นของเราครับพี่เป่าครับอำนาจลูกจันทร์ครับ

0: พี่อยากพูดอะไรสักนิดไหมครับ
1: มีอะไรจะแซวอีกหมดยังไม่แซวแล้ว
0: ผมไม่ใช่พงเทพผมไม่แซวพี่ทำไม
1: เดี๋ยวผมจะพูดแซวบ้างแต่ว่าผมจะแซวได้ตีกลองดีกว่านะคร
2: รอสักหน่อยนะครับเพราะพี่เป้าอายุเริ่มเหลือน้อยแล้วครับผมไม่ได้แซวแล้วครับผมเป็นห่วงไงครับ
0: ไม่ใช่เฉพาะพี่เป้าแหละฉันก็เป็นจะเดินเหินจะก้าวขึ้นบันไดนี่ยังยากเลยแทบอยากเอามือไปช่วยยกขาเลย

ผมเชื่อครับว่าทอทานอดทนไม่งั้นพี่เป้าคงไม่มีแรงตีกองไหวหรอกอายุขนาดนี้แล้วนะครับถามเมื่อไหร่ก็38 ยัง38อยู่ไหมพี่เป้าขนาดพี่แหลมเรียกพี่อ่ะ38พี่แหลม60แล้วอ่ะ

0: ามันตอด
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ครอบครัวของผมมีบ้านพักอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคายเป็นบ้านพักคนงานอยู่ติดกับโรงเก็บศพในโรงพยาบาลคนแถวนั้นเขาเรียกโรงเก็บศพว่าโรงเย็นเพราะฉะนั้นเด็กในโรงพยาบาลเนี่ยเพื่อนๆก็จะล้อว่าพวกผีโรงเย็นผมเขียนเพลงนี้ขึ้นมาตอนเรียนหนังสืออยู่ชั้นป.6เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจอะไรบางอย่างแบบเด็กๆก็เลยเขียนเพลงนี้ขึ้นมาชื่อเพลงผีโรงเย็น

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ชีวิตคนก็เหมือนบทเพลงนะครับมีทั้งช้ามีทั้งเร็วมีทั้งนุ่มมีทั้งแข็งนะบางทีก็สับสนวุ่นวายบางทีก็สมูทนะครับมีความสุขหลายๆเพลงที่พวกเราร้องกันมาเขียนกันมาเป็นบทเพลงที่ออกมาจากความรู้สึกของปุถุชนนะครับไม่ได้วิเศษวิโสอะไรไปจากไหนเขียนจากความรู้สึกภายในลึกๆและเชื่อว่าเพลงทั้งหมดบนโลกใบนี้นะครับเกิดจากความรู้สึกเกิดจากอารมณ์ของคนที่แต่งหลายเพลงถูกแต่งขึ้นในสถานการณ์ที่บังคับจึงทำให้บทเพลงเหล่านั้นเป็นบทเพลงที่มีความหมายบางเพลงลึกซึ้งกินใจถึงขนาดน้องๆเพลงชาติเลยจะบอกให้ผมคิดว่าเพลงที่ผมจะร้องต่อไปนี้นะครับคนไทยคงจะไม่มีคนใดไม่รู้จักนะครับนอกจากไอ้คนที่มันไม่คิดถึงบ้านนะฮะแล้วก็เพลงนี้ก็คงจะเป็นเพลงที่ถ้าสมมติว่าคุณทักษิณอยากจะเปลี่ยนเพลงชาติก็เอาเพลงนี้เป็นเพลงชาติแทนก็ได้นะผมว่านะเดือนเพ็ญครับ

คุณลุงผีสหายไฟหรือคุณลุงอัศนีพลจันทร์นะครับผู้ประพันธ์บทเพลงนี้นะครับเดือนเพ็ญหรือคิดถึงบ้านครับขอบคุณขอขอบคุณมือโอโบและสองสาวเชลโลผู้น่ารักนะครับวันนี้นะครับคอนเสิร์ตจะไม่สมบูรณ์ได้นะครับถ้าขาดออร์เคสตรานะครับโดยเฉพาะคุณแน่นนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการเพลงนะครับแล้วผมเองก็ไม่ทราบว่าจะมีโอกาสเช่นนี้อีกหรือเปล่าเพราะการเดินทางมาครบ20ปีแม้ว่าจะโกงอายุไป2ปีนะก็ถ้าวันนี้นะครับขาดความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจนะครับของทีมงานหลายๆส่วนนะครับคงไม่มีประวัติศาสตร์หน้านี้แน่นอนพวกผมคิดอย่างนั้นนะครับแม้ว่าการสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งในการรำลึกถึงวาระ20ปีจะไม่มีอาจารย์ธนิตมาร่วมแต่ก็มีลูกชายอาจารย์ธนิตมาร่วมนะครับผมแนะนำเลยนะครับอาจารย์ธนวยนะครับช่วงชกนี่เหมือนพ่อแต่ว่าฝีมือยังเป็นรองนิดๆขอเวลาหน่อยนะฮะเหมือนไก่อ่ะต้องซ้อมมากๆนะฮะ

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: และไม่สามารถจัดมหรสพได้กิจกรรมภายในร้านอาหารจึงได้มอบหมายให้ศึกษารายละเอียดเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมายต้องคำนึงถึงทุกมิติให้สอดคล้องกับปัจจุบันในฐานะรัฐบาลจะจัดเวิร์กช็อปเพื่อระดมความเห็นที่จะนำไปแก้ไขปัญหาในระยะยาวหรือไม่เรื่องนี้มีหน่วยงานที่ดำเนินการอยู่ต้องนำเสนอตนเองขึ้นมาส่วนกรณีที่สื่อต่างประเทศบอกว่าประเทศไทยไม่เข้มงวดทำให้เกิดเหตุซ้ำซากเห็นว่าปัญหาเกิดจากผู้ประกอบการบางรายจงใจฝ่าฝืนกฎหมายย้ำว่าการตรวจสอบใบอนุญาตต้องดำเนินการเป็นประจำและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่อย่างเข้มงวด
2: ที่อื่นก็ต้องทำตามกฎหมายถ้าไม่อยู่ในโซนที่เปิดได้ถึงเที่ยงคืนมีมหรสพไม่ได้แต่ว่าเรื่องพวกนี้อย่างเรื่องมหรสพผมก็เห็นด้วยนะครับผมก็ยังงงอยู่ว่าใครเป็นคนทำกฎหมายนี้ขึ้นมาดนตรีเล่นถึงเที่ยงคืนต้องเลิกแต่คาราโอเกะเปิดได้เต้นรำไม่ได้ฟังได้อย่างกรณีตามร้านอาหารต่างๆเขาบอกถ้าแขกลุกขึ้นมาโยกไปโยกมาก็ถ้าจะเดินกฎหมายจริงก็ผิดอย่างนี้ไม่ไหวมั้งคือยุคสมัยมันเปลี่ยนไปผมก็ได้ให้คนไปศึกษาอยู่ว่าจะปรับยังไง
1: สำหรับกรณีร้านอาหารเปิดให้บริการเกินเวลา24นาฬิกาจะมีการย้ายผู้อำนวยการเขตหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการพิจารณาส่วนในต่างจังหวัดกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับตำรวจในการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายทั้งนี้จากเหตุเพลิงไหม้ที่มีผู้เสียชีวิต30รายจะพิจารณาลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวโดยระบุเพียงว่าไม่มีเหตุผลเป็นคำถามที่ตั้งใจมาทำเพื่อให้เกิดอารมณ์จึงไม่ควรถามผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
3: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่ตัดสิทธิ์บิดามารดาที่มีชื่อลดหย่อนภาษีและหนี้ภาคเกษตรพร้อมพิจารณากลุ่มตกสำรวจ 5,400,000 รายเข้าระบบเพิ่ม
4: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนและขยายหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยเป็นไปอย่างแม่นยำและตรงจุดมากยิ่งขึ้นโดยพิจารณายกเว้นเงื่อนไข2ประเด็นหลักได้แก่การไม่นำเรื่องกรณีที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปหักค่าลดหย่อนภาษีมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิทธิ์และการไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรเข้าไปในเกณฑ์ประเมินสินเชื่อพร้อมนำกลุ่มผู้เดือดร้อนที่ได้จากการสำรวจเชิงรุกจำนวนประมาณ5,400,000รายเข้าสู่ระบบการพิจารณา

0: ร่วมกับฐานข้อมูลผู้รับสิทธิ์เดิมส่งผลให้มียอดผู้เข้าร่วมการพิจารณาในครั้งนี้รวมทั้งสิ้นประมาณ18,800,000รายโดยรัฐบาลยืนยันเป้าหมายในการมุ่งดูแลผู้ที่เดือดร้อนและเปราะบางที่สุดในสังคมโดยจะไม่นำข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ตั้งไว้มาเป็นอุปสรรคหากมีผู้ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้นรัฐบาลก็พร้อมที่จะบริหารจัดการงบประมาณภายหลังเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือครอบคลุมทุกคนอย่างแน่นอน
1: วันนี้พยายามปิดช่องว่างอย่างที่สุดแล้วนะครับได้ตัวเลขมาใหม่ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่ได้กังวลว่ามีปัญหาไหมนะครับเดือดร้อนจริงเดี๋ยวจัดการได้ครับต้องยืนยันว่าครั้งนี้หาคนที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงไม่ว่าจะมีจำนวนเท่าไหร่เนี่ยในเรื่องของงบประมาณเป็นเรื่องที่ต้องจัดการในภายหลังครับ
0: โฆษกกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่าจะมีการประกาศผลการพิจารณาสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17 กรกฎาคมตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาเป็นต้นไปโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในฐานข้อมูลเดิมจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1 สิงหาคมส่วนกลุ่มใหม่จะเริ่มวันที่1 ตุลาคมสำหรับผู้ที่ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ระบบจะระบุเหตุผลอย่างชัดเจนและสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17 ถึง 31 กรกฎาคมนี้ปฏิพลสารพรมมารายงาน
2: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพกองทุนประกันสังคมเป็นสูตรแคร์มุ่งสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำแก่ผู้ประกันตนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อปรับวิธีคำนวณเงินบำนาญชราภาพของกองทุนประกันสังคมเป็นสูตรแคร์โดยนำค่าจ้างที่ใช้ส่งเงินสมทบตลอดช่วงการทำงานมาปรับเป็นมูลค่าปัจจุบันก่อนคำนวณค่าเฉลี่ยเพื่อให้การคำนวณเงินบำนาญมีความเป็นธรรมและสะท้อนการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนมากขึ้นลดความเหลื่อมล้ำจากระบบเดิมที่ใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60 เดือนสุดท้ายมาตรการดังกล่าวกำหนดให้ผู้ที่ได้รับเงินบำนาญอยู่แล้วจะไม่ได้รับเงินลดลงและผู้ที่จะมีสิทธิ์รับบำนาญภายใน5 ปีแรกหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้หากคำนวณตามสูตรเดิมแล้วได้รับเงินมากกว่าสำนักงานประกันสังคมจะชดเชยส่วนต่างเพื่อไม่ให้ผู้ประกันตนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านทั้งนี้กฎกระทรวงจะมีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาและผลกำหนด180 วันเพื่อให้ผู้ประกันตนมีเวลาปรับตัวและวางแผนเกษียณพร้อมทั้งให้สำนักงานประกันสังคมเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ
3: คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณเงินบำนาญชราภาพของกองทุนประกันสังคมค่ะโดยได้นำสูตรแคร์หรือ Career Average Revenue Earning มาใช้เพื่อให้การคำนวณเงินบำนาญสะท้อนการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนตลอดอายุการทำงานและมีความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะเดิมนะคะการคำนวณเงินบำนาญใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60 เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณแต่สูตรแค่นี้จะนำค่าจ้างที่ใช้เป็นฐานส่งเงินสมทบตลอดช่วงเวลาการทำงานมาปรับเป็นมูลค่าเงินปัจจุบันก่อนนำมาเฉลี่ยค่ะ
2: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราหรือฟรีวีซ่าโดยปรับลดระยะเวลาพำนักให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศเพื่อปิดช่องโหว่ด้านความมั่นคงควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อให้อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและป้องกันการใช้สิทธิ์ผิดวัตถุประสงค์โดยยึดหลัก1 ประเทศ 1 สิทธิ์สาระสำคัญคือการยกเลิกมาตรการเดิมที่ให้สิทธิ์พำนักได้ไม่เกิน60 วันสำหรับ93 ประเทศและดินแดนโดยปรับเปลี่ยนสิทธิ์ใหม่ให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศพิจารณาจากด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและหลักต่างตอบแทนแบ่งเป็นกลุ่มพำนักไม่เกิน30 วันจำนวน59 ประเทศและดินแดนโดยมีการเพิ่มสิทธิ์ให้5 ประเทศได้แก่โครเอเชียบัลแกเรียไซปรัสมอนตาและมัลดีฟซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเจรจายกเว้นวีซ่าเชงเก้นให้กับคนไทยในอนาคตกลุ่มพำนักไม่เกิน15 วันได้แก่มอริเชียสและเซเชลรวมถึงประเทศอินเดียที่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลา1 ปีเนื่องจากมีศักยภาพสูงด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว กลุ่มวีซ่า on arrival กำหนดให้สิทธิ์แก่3ประเทศได้แก่อาเซอร์ไบจานเบลารุสและเซอร์เบียรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องทั้ง5ฉบับจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น15วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาก่อนหน้านี้ยังคงพำนักต่อได้ตามสิทธิ์เดิมที่เหลืออยู่
3: ทั้งนี้มาตรการใหม่จะมีผลเมื่อ15วันนับจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาและผู้ที่เดินทางเข้ามาก่อนหน้านี้ยังคงใช้สิทธิเดิมได้จนสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต
2: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus รัฐสนับสนุนค่าแรกเข้าสูงสุด 10,000 บาทพร้อมสินเชื่อและพื้นที่จำหน่ายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย6เดือน
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus เปิดโอกาสให้ประชาชนก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจโดยรวบรวมแฟรนไชส์กว่า100แบรนด์ครอบคลุมหลายประเภทธุรกิจอาทิอาหารเครื่องดื่มบริการการศึกษาและความงามเพื่อให้ผู้สนใจสามารถเลือกลงทุนได้ตามความเหมาะสมโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์4ด้านได้แก่การสนับสนุนค่าแรกเข้าแฟรนไชส์จากภาครัฐร้อยละ50สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายสำหรับแฟรนไชส์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทการเข้าถึงสินเชื่อจาก SME D Bank ธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสินพร้อมการค้ำประกันสินเชื่อจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยประมาณร้อยละ3การสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการใน Lotus และ Macro กว่า 2,000 สาขารวม 10,000 จุดทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นเวลา6เดือนรวมถึงพื้นที่จากสมาคมตลาดสดไทยกว่า100ตลาดและการเชื่อมต่อร้านค้าเข้าสู่ระบบถุงเงินเพื่อรองรับการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย Plus 6040เพิ่มโอกาสสร้างรายได้ตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจ
5: เรามีความตั้งใจว่าอยากจะเอาธุรกิจแฟรนไชส์เนี้ยเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้คนผู้ประกอบการที่อาจจะยังไม่ได้มีความคิดว่าจะทำธุรกิจอะไรสิ่งแรกคือได้รับเงินสนับสนุนจากทางสสว.จำนวนไม่เกิน 10,000 บาทประมาณครึ่งหนึ่งของค่าแฟรนไชส์การให้พื้นที่ 2,000 พื้นที่ของห้าง Lotus แล้วก็ Macro เป็นพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 10,000 จุดคนที่เข้ามาในระบบสามารถใช้พื้นที่ได้ฟรี6เดือน
4: ขณะที่นายณภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน100ล้านบาทเพื่อสนับสนุนโครงการโดยคาดว่าจะช่วยเหลือผู้ประกอบการประมาณ 10,000 รายให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและเลือกแพ็คเกจแฟรนไชส์ผ่านเว็บไซต์ thaichuaythaifranchise.dbd.go.th หรือสายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570ปริมประโสภาภาครายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting เชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศและแสดงศักยภาพการจัดงานระดับโลกของไทย
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.แถลงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting เวทีด้านเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิดขอบฟ้าใหม่ของคนไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงเน้นให้คนเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการที่ไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเป็นการแสดงศักยภาพของไทยที่สามารถจัดงานระดับโลกซึ่งเปรียบเสมือนโอลิมปิกทางการเงินและเป็นโอกาสเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศซึ่งประเทศไทยจะได้นำเสนอนโยบาย4เสาหลักที่จะสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติได้แก่การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยืดหยุ่นการขยายบทบาทของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีความแตกแยกสูงเพื่อให้ไทยสามารถเป็นสะพานเชื่อมความร่วมมือระหว่างประเทศการสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืน
7: อย่างเมืองไทยเราจะ โชว์ในเรื่องของการให้โอกาสกับคนผ่านการพัฒนาการในเรื่องของการใช้ดิจิทัลและ AI เราต้องการให้ IMF World Bank เนี่ยมาช่วยสร้างเครื่องมือทางการเงินให้สามารถเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านพลังงานไปสู่พลังงานสะอาดประเทศไทยอยากจะเป็นประเทศที่เป็นต้นแบบของ Longevity อาหารไทยที่มีสมุนไพรมียาเราจะเป็นต้นแบบในการที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนดีขึ้น
6: ด้านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้จะมีการกำหนดกรอบนโยบาย Bangkok Blueprint หรือเข็มทิศนโยบายที่ครอบคลุมตั้งแต่การวางรากฐานเชิงนโยบายและกฎหมายที่เข้มแข็งการป้องกันและตรวจจับภัยทุจริตการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและระหว่างประเทศตลอดจนการยกระดับความรู้และภูมิคุ้มกันของประชาชนซึ่งประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่นันทิกากิตปาโลรายงาน
2: ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ICAO Second Advanced Air Mobility 2026ช่วงปลายปีนี้สร้างความเชื่อมั่นของประชาคมการบินโลกต่อศักยภาพและบทบาทของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีการบินแห่งอนาคตของภูมิภาคพลอากาศเอกมนัสชวนประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.เปิดเผยว่ากพท.พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับนานาชาติ ICAO Second Advanced Air Mobility 2026ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคมนี้ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยในการก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการบินแห่งอนาคตโดยการประชุมในครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีการบินยุคใหม่อาทิโดรนและ Electric Vertical Take-off and Landing หรืออากาศยานไฟฟ้าที่สามารถขึ้นลงในแนวดิ่งได้คล้ายกับเฮลิคอปเตอร์ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเข้าร่วมงานและเตรียมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญตราเฉลิมพระเกียรติคุณในพระปรีชาสามารถในฐานะพระมหากษัตริย์นักบินซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของประชาคมการบินโลกต่อศักยภาพและบทบาทของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีการบินแห่งอนาคตของภูมิภาค
8: ความพร้อมในการจัดประชุมอากาศยานในอากาศยุคใหม่ที่รวมถึงโดรนนะครับหมายรวมถึง eVTOL หรือว่า Electric Vertical Take-off and Landing หรือว่าอากาศยานไฟฟ้าที่ขึ้นลงทางดิ่งเหมือนเฮลิคอปเตอร์นะครับในเรื่องความพร้อมของกปท.นั้นเราก็ได้ดำเนินการอย่างไม่เป็นทางการนะครับมีการประชุมกันเป็นระยะมากกว่า10ครั้งนะครับในเรื่องของการเตรียมการในด้านนี้
2: สส.พรรคประชาชนเปิดเผยผลตรวจ DNA ปลากระป๋องพบปลาหมอคางดำเรียกร้องรัฐบาลตรวจสอบซ้ำเพื่อเอาผิดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9: นายณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแถลงผลการตรวจ DNA ปลากระป๋องโดยระบุว่าผลตรวจจากศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พบว่าปลากระป๋องตัวอย่างจากโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครเป็นปลาหมอคางดำขณะที่อีกตัวอย่างจากโรงงานในจังหวัดสมุทรสงครามเป็นปลานิลซึ่งแตกต่างจากผลตรวจของกรมประมงที่เคยยืนยันก่อนหน้านี้ซึ่งจะยื่นเรื่องถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเรียกร้องให้ตรวจสอบปลากระป๋องที่อายัดไว้กว่า 13,000 กระป๋องด้วยการตรวจ DNA และขยายผลไปยังผลิตภัณฑ์อาหารอื่นที่อาจใช้ปลาหมอคางดำเป็นวัตถุดิบ
10: เราได้นำปลากระป๋องเหล่านั้นไปตรวจพิสูจน์ด้วยวิธีการได้รับมาตรฐานนะครับผลตรวจออกมาปลากระป๋องที่มีการตรวจยึดตรวจจับโดยสคบ.รัฐมนตรีประจำสำนักนายกลงพื้นที่ไปนั้นพบว่าเป็นปลาหมอคางดำนะครับ
9: ด้านนางสาวบุญยืนจริธรรมประธานสภาองค์กรของผู้บริโภคเรียกร้องให้กรมประมงและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทบทวนกระบวนการตรวจสอบเปิดเผยผลการตรวจทางวิทยาศาสตร์อย่างโปร่งใสและเร่งควบคุมการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำควบคู่การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและสร้างความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัยของอาหารวาสนาตระเกตรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: วันนี้มีอีกหนึ่งนโยบายที่น่าสนใจของรัฐบาลมาฝากกับการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยลดภาระงานเอกสารของครูเพื่อคืนเวลาคุณภาพให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่สำคัญที่สุดนั่นคือการสอนการดูแลและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนหลายคนอาจสงสัยว่า AI จะเข้ามาทำหน้าที่อะไรได้บ้างคำตอบคือ AI จะช่วยงานเบื้องหลังที่ใช้เวลามากไม่ว่าจะเป็นการจัดทำเอกสารการสรุปรายงานการเตรียมแผนการสอนหรือการช่วยประเมินผลการเรียนผ่านเครื่องมือดิจิตอลที่มีประสิทธิภาพทำให้ครูลดภาระงานธุรการและมีเวลาอยู่กับนักเรียนมากขึ้นรัฐบาลยังเดินหน้าพัฒนาระบบควบคู่ไปกับการอบรมทักษะดิจิตอลให้ครูทั่วประเทศพร้อมสร้างฐานข้อมูลกลางลดการกรอกข้อมูลซ้ำซ้อนและร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาเครื่องมือ AI เพื่อให้ครูไทยสามารถใช้งานได้จริงอย่างมั่นใจที่สำคัญนโยบายนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะโรงเรียนในเมืองแต่รัฐบาลตั้งใจให้โรงเรียนทุกขนาดรวมถึงโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและขอย้ำว่า AI ไม่ได้เข้ามาแทนที่ครูเพราะครูคือหัวใจของการศึกษาความเข้าใจความอบอุ่นและการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ เป็นสิ่งที่เทคโนโลยีไม่สามารถทดแทนได้ AI จะเป็นเพียงผู้ช่วยที่ลดภาระงานเพื่อให้ครูได้ใช้เวลากับนักเรียนมากยิ่งขึ้นเพราะหัวใจสำคัญของนโยบายนี้คือการคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนคุณภาพการเรียนรู้ให้นักเรียนไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
14: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
15: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีลุยอินาซิโอลูลาดาซิวาผู้นำบราซิลเมื่อวานนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสำหรับแผนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมร้อยละ20จากมูลค่าสินค้าที่เรือบรรทุกสินค้าขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่ต่างจากเป็นการปล้นสะดมทางทะเลนอกจากนี้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังส่งผลให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานในบราซิลพุ่งสูงขึ้นซึ่งรวมถึงราคาน้ำมันเชื้อเพลิงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าจะนำมาตรการปิดล้อมท่าเรือทุกแห่งของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซกลับมาใช้อีกครั้งรวมถึงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเรือบรรทุกสินค้าที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเพื่อนำมาสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลความปลอดภัยในช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของนายยายาซารีโคศกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านที่ระบุว่ากลุ่มฮูตีส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีสนามบินนานาชาติในเมืองอับฮาเมืองเอกของจังหวัดอาซีทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตอบโต้ที่กองทัพซาอุดีอาระเบียทิ้งระเบิดโจมตีสนามบินแห่งหนึ่งในกรุงซานาของเยเมนพร้อมกล่าวหาว่าซาอุดีอาระเบียเป็นฝ่ายที่กระทำการรุกรานอย่างโจ่งแจ้งเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่กลุ่มฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีซาอุดีอาระเบียนับตั้งแต่ทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงหยุดยิงอย่างไม่เป็นทางการซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนมีนาคมปี2565ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:52 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:34 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:57 น.
14: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
16: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
17: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
16: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
15: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดุลยวารีเดชใจและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ุณกำลังฟังรายการวาไรตี้อาร์ตครบเครื่องเรื่องศิลปะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านค่ะอยู่กับการจุลบลรายงานตัวค่ะวันนี้นะคะรายการวาไรตี้อาร์ตนะคะแล้วรายการวาไรตี้โยอาร์ตโชว์นะคะเรามาอยู่ที่บ้านของพี่เสงี่ยมยาลังสีค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
1: คือมาเชียงรายต้องมาแวะเพราะว่าถ้าอย่างนั้นถือว่ามาไม่ถึ
2: ง
1: พี่เหมือนอะไรนะเหมือนของประจำจังหวัดที่จะต้องมาเยี่ยมผม
2: เอางั้นเลยอ่ะอ๋อ
1: คือถ้าเกิดมาเชียงรายเนี่ยต้องไปคือหนึ่งพี่เหยียบนะคะพี่ทรงเดชเนี่ยต้องมาใช่ไหมคะหลายคนอาจจะบอกว่าก็อาจารย์เฉลิมชัยอาจารย์เฉลิมชัยก็อยู่หลังวัดแล้วไงอยู่แถวบ้านแกอยู่แล้วไม่ต้องมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่สุเวชนะคะคือจริงๆแล้วที่มาหาพี่เหยียบครั้งนี้เนื่องจากว่ามันมีภาพในปรากฏการณ์แห่งดวงดาวสองโลกนี้คือละครที่พ
2: ี่
1: อนุเคราะห์นะคะให้มาจัดแสดงนะคะซึ่งหลายคนอยากจะทราบถึงประวัตินะคะของผลงานชิ้นนั้นเพราะว่ามันงดงามมากพี่คือปกติไม่ค่อยได้เห็นพี่วาดแบบนั้นน่ะเนี่ย
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ้ยนี่บ่แต่งมาตั้ง 200,000 ถ้าฮู้จังซี่น่ะ100เดี๋ยวก็บ่แต่งพี่น้องเอ้ย
1: มาหยังก็100
0: นั่นน่ะเฮ้ยมันสิยืมเงินแม่จักร้อยซื้อดอกแม่

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงอธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวฝรั่งเศสมีความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองในโอกาสครบวาระ340ปีนับแต่การเริ่มติดต่อสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสและวาระ170ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในการดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมชัยกาธิราชและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยเจริญพระราชไมตรีระหว่างสองประเทศการเยือนประเทศไทยของท่านประธานาธิบดีเองเมื่อปี2565ก็ได้รับการกล่าวขานรำลึกถึงอยู่เป็นอันมากและไม่เพียงแต่ได้เสริมสร้างมิตรภาพของเราให้มั่นคงยิ่งขึ้นเท่านั้นหากยังได้สร้างความประทับใจในน้ำใจไมตรีที่ท่านได้แสดงต่อประชาชนชาวไทยอีกด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองนับว่ามีอนาคตที่สดใสข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีความเคารพซึ่งกันและกันและความมุ่งมั่นร่วมกันทั้งสองประเทศจะทวีความร่วมมือเพื่อต่อยอดความสำเร็จของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่กำลังเจริญก้าวหน้าหากแต่ยังรวมถึงการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านนวัตกรรมการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีอวกาศปัญญาประดิษฐ์และการบินอีกด้วยในการนี้ประเทศไทยยินดีที่ฝรั่งเศสให้การสนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปให้บรรลุผลสำเร็จและด้วยการยืนเคียงบ่าเคียงไหลยึดมั่นในค่านิยมเชกเช่นเดียวกันจึงมั่นใจได้ว่าไทยและฝรั่งเศสจะดำรงมิตรภาพอันยั่งยืนยาวนานต่อไปพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 16:54 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าพระพลาพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลประทานสงฆ์ถวายศีลจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางคิดงามคงตระกูลลีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระประแดงและนายชูชัยอุดชินผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพระประแดงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกากราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงจากนั้นเสด็จออกจากพระพลาพิธีไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ทรงพระสุรายทรงเจิมแผ่นอิฐทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์แล้วทรงวางลงในหลุมพระสงฆ์เจริญ

0: ชยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประโคมสังแตรดุริยางเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นพิธีส่งกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประโคมสังแตรดุริยางจากนั้นเสด็จเข้าพระพลาพิธีทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายธีรไทยเจริญวงศ์เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมกราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกตามลำดับจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายชัยพัฒน์เสริมสุวรรณอธิบดีผู้พิพากษาภาคหนึ่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงลงพระประมาภิไธยและพระนามาภิไธยในแผ่นศิลาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรับรองทรงลงพระประมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึกสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับศาลจังหวัดพระประแดงตั้งอยู่เลขที่62หมู่ที่9ตำบลสำโรงใต้อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการมีเขตอำนาจศาลในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการจำนวน2อำเภอได้แก่อำเภอพระประแดงและอำเภอพระสมุทรเจดีย์จัดสร้างขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการพุทธศักราช2553เริ่มก่อสร้างเมื่อปี2563บนเนื้อที่8ไร่3งาน84ตารางวาและเปิดทำการศาลเมื่อวันที่1เมษายน2567ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลจังหวัดพระประแดงพุทธศักราช2567ศาลจังหวัดพระประแดงประกอบด้วยอาคารสำนักงานและบ้านพักราชการตุลาการโดยอาคารสำนักงานมีลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมสูง8ชั้นมีเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่ทันสมัยเหมาะสมที่จะใช้เป็นสถานที่ประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในวันเดียวกันนี้เวลา 10:15 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญประธานาธิบดีสีจิ้นผิงสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมผลักดันความร่วมมือในด้านต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคม2569ตามคำเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนในโอกาสครบรอบ51ปีและยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านการเยือนครั้งนี้มุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่กับการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติและการประสานความร่วมมือในประเด็นสำคัญระดับภูมิภาคภารกิจของนายกรัฐมนตรีครอบคลุม3เมืองได้แก่นครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งโดยจะเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกหรือ World Artificial Intelligence Conference 2026เป็นประธานเปิดงาน Thailand China ซื่อฉวน Investment and Economic Forum 2026และเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูรวมทั้งพบภาคเอกชนจีนและนักธุรกิจไทยที่กรุงปักกิ่งนายกรัฐมนตรีจะหารือทวิภาคีกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนและนายเจ้าเลอจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนในหลายสาขาอาทิการค้าการลงทุนการเกษตรสาธารณสุขว ิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อมวลชนเพื่อผลักดันความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเสริมศักยภาพการแข่งขันของไทยและสร้างประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวชวิสาปทุมมารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมพร้อมภารกิจใหม่ควบรวมกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
3: นางสาวสาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารของสำนักงานกพ.และเพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนภารกิจภายหลังการโอนภารกิจด้านการท่องเที่ยวมาอย่างกระทรวงวัฒนธรรมโดยแต่งตั้งนางโชติกาอัครกิจโสภากุลรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและแต่งตั้งนางยุทธิกาอิสรางกูณอยุธยาอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมแทนมีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอีกทั้งยังเสนอขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรออกไปอีก1ปีตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกพ.เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการกำกับดูแลภารกิจสำคัญของชาติงานพระราชพิธีและโครงการสำคัญด้านการ
4: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไก้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
5: ร้านควิกสปอร์ตแอนสคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
6: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
6: Shipper Center
7: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
8: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก้อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: มั่นเป็นของขวัญ

0: ใครสิขอเป็นคนไทย
1: ฮัลโหลเท
0: ดอกเบี้ยร้อยละก็ได
1: ้จะเป็นยังไง
0: ใครมาไว้ดูแล
2: น้อยเท่าไรก่อน
3: น้อยละสิบ
2: ราคาแพงแท้
1: เสียงดังดีบ่นี่จังได๋เอ้ยก็บ่ได้ยินเสียงเจ้าของพี่น้องมันเป็นจังได๋ดอก
3: จังจ้ะ
2: แต่คือรายวัน
1: ก็แพงกว่านี้เด
3: ้ได้อยู่ค่ะ
2: ลดให้อ้ายซะสิได้บ่ลดจะได้บ่ดอก
3: สิได้บ่ติ
2: แม่น
3: มื้อนี้เด้

0: gì đấy.
1: Hầu vô có ba.
0: Ai chỉ đuôi.
2: กราบสวัสดีครับพี่น้องปองปายสมองสบอนกันละกันเด้อที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการกฎหมายเพื่อประชาชนสำหรับคำขึ้นนี้พบพอกันอีกแล้วคือเก่าเหมือนเดิมเนาะนะครับมื้อนี้มาซาจะน้อยเนื่องจากสถานีเพิ่งตัดรายการมาเนาะนะครับ20:22 PMนะครับเป็นมื้อวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับห้องรายการของเฮาก็มีวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ส่วนเสาร์อาทิตย์เฮาก็หยุดนะครับไปหาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานของไผของมันเนาะใส่นอกเดี๋ยวเด้ออันโทรศัพท์นี่อยู่ใส่ระบาดนี่หาโทรศัพท์โอ้ยกูดังอยู่ไกลเดี๋ยวขออนุญาตเอาโทรศัพท์กันเด้อผู้ใดโทรมาก่อนมูเอาไปใส่อีกล่ะแม่น้อยโทรมาใหม่เด้อแม่โทรมาใหม่เด้อแต่ว่าใจน้อยใจไว้นะไปล่ะกระซังกระซังโทรมาใหม่ยังไปเอาโทรศัพท์อยู่ชาร์จไฟอยู่นะครับเนาะนะครับเป็นจังไดคุณเครือวันโพสีคุณ2,000ปีคือเขาเขาออกออกกำลังรับชมรับชมรับชมนี่แหละล็อกกดนิ้วโป้งเหมือนกันนะรูปหัวใจพวกนั้นเพราะสิหูว่ามันยังอยู่ในห้องอยู่ห้องทรงอยู่ฝนมาละเด้อบัดนี้ฝนนะครับฝนนี่มาฮอดแล้วนะครับมาคักมาแหน่นะครับเอาเราเป็นอย่างจังเศร้าไว้เนี่ยมันถ้าได้หลับอยู่แม่โทรศัพท์ก็ได้ฝนมื้อนี้ไอ้สิเป็นจังซี่ล่ะเฮาหลับเนี่ยก็กดว่างกดว่างมันจังได๋มันเป็นจังได๋มันเป็นจังได
3: ๋
2: เ
3: ออวันที่วันเสาร์ก็ได้
2: นี่ยังคือกดว่างกดว่างดีแท
3: ้บักก็เลยไปกินกันอันบักโซเดียมเถอะเน
2: าะก็ได้หากินไปซะล่ะอยากกินนั่นก็กินเนี่ยมันกินได้หั่น
3: บ่าจังว่าล่ะเอ้ยสนุกสุกกำลังเลยเนาะ
2: หากินโลดเนี่ยมันกินได้นั่น
3: กินมาให้ลูกน้องให้เถอะถ้าปีหน้ามาเห็นแก้วนี้เถอะ
2: เออจะกินอะไรเถอะเบาหวานหลายอยากจะมีกินอะไรเถอะ
3: แม่เลยกินโย่แม่กินดีมาแล้วว่าน่ะแม่กินโย่ล่ะค่ายซื้อใหม่กินโย
2: ่กินดูดูกินได้ได้กินคักคักกินแน่กินไปลงไป
3: ได้กินพวกนี้ก็ได้ในบักโซเดียมเขาเหนียวเดี๋ยวละเลยกินแล้วโซเดียมเขาเหนียวละ
2: เอิ้นว่าไงกว่าบักทัวเรียนเมื่อกี
3: ้จ้ากินตาแม่ขอฟังเพลงอันนั้นเออ
2: เพลงหยังครับผมมีเงี้ยน้อยเพลงหยังเนาะ
3: ตาล้าน่ะนะทำแม่นางนอนน่ะ
2: อุ้ยอ่านบาไม่กันน่ะซื้อเพลงชื่อหยังก่อน
3: ทำแม่นางนอน
2: เออทำแม่นางนอน
3: ไปฟังดูน่ะแม่มันน่ะฟังกันฟังขอฟังกันน่ะจะเนาะ
2: ครับผมได้ได้ได้เดี๋ยวผมหากันเด
3: ้อฝากให้เมตตาในเด้อไม่เที่ยงในเด้อ
2: ครับ
3: แม่เสียร้ายแม่ท่องลอยแม่ฟันอีเด้อสาวกระสินคนสวยแม่เสริมกำลังฟังเรียนนี
4: ่ว่าฝากเสียงแค้นลอยลม
3: ป้าเสริมป้าเรียนป้า
4: ไ
3: ล
4: ่พาใจเจ้ามา
3: ลมกินยาย
2: เพียงแค่บ้านอีสัน
3: แม่หน่อยแม่จวนแม่บุญย่างเด้อแม่คุณแก้วสาวโทษจีบแปดได้แม่สีทองแม่มามาคนสวยเด้อแต่แม่2,000ปีเด้อหน้าไม่หล่อๆพร้อมขางทอกสวยๆสวัสดีจ้า
2: ครับผมนางนอนสวัสดีวิงวอนเจ้าแม่นางนอนช่วยคิมพุดบอนช่วยคิมจุดบอนหมูป่าไปจะสร้างละเสียงว่าหมูป่านี่ไหมไปใส่ล่ะมาใหม่0809798200ผู้ใดกล้าโทรมาก็โทรมาเมื่อนี่ไม่คือยังอยู่ไกลจากของแต่เอาใกล้ๆมึงดูฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลใกล้ๆแล้วบ่มีในห้องมันก็ได้เป็นมื้อนี้ใหญ่มุมใหม่บ่เป็นมุมใหม่ดอกเฮ็ดใหม่เฮ็ดกล้องใหม่ดูนะครับไปใส่ล่ะ0809798200บ่โทรมาเลย2บ่โทรหน้านี่3 บทมานี่สินะครับเออเอาฟังเพลงนี้ซะเกินแค้นห่างกับนางฟ้ามันต่างกันหม่องไหนแค้นห่างกับนางฟ้าเนาะนะครับอืมเอาโทรมาอยู่ดีฮัลโหลสิฮัลโหลฮัลโหลอ่ะก็ว่าปากน้ำข่อยอันนี้โทรมาแล้วก็ไปกดตัวอื่นได้น่ะก็ได้โอ้ยรับซ้อนแต่ละคนเนาะอื้อเอาเอาเอาให้โอกาสนะฮะมื้อนี้ก็สินค้าเขาก็มีหลายอย่างคือเก่าแหละเหมือนเดิมแต่ว่าเดี๋ยวนี้สบู่ก็มีแน่บักขามมะละกอแล้วก็ขิงแล้วก้อนกลมนะครับส่วนนั้นก็สิประมาณมันเสาหน้านะครับสิมาฮอดวันเสานี้เด้ปู๊ดวันที่ใดล่ะพุ่นล่ะนะครับ1 2 3 4 5วันที่6พุ่นล่ะวันนะเออแต่นี้ผู้ใดสร้างมากก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ว่าเออสิถืออีหยังแน่ส่วนมะละกอนี่ยังหลายนะครับอืมเอาไปใส่ล่ะบ่มีอะไรทั่วมากกับเปิดเพลงตัวอยากอย่างเนาะนะครับนางฟ้ากับพี่ห้างๆนี่แหละนะฮะ

0: กับเพลงนั่งฟ้าอยู่บ้านเฮาอัน 2,000 ปีนี่ก็แล่นตามพุ่นตามปีจักเบื่อใดแต่เบื่อใดได้ลักอะไรบ่จำนี่จะเป็นอีหยังจะเป็นอีหยัง
1: โอ้ยเท่านั้นสามหมื่นบ่เฮ็ดแล้วเฮ็ดอีกเฮ็ดแล้วเฮ็ดอีกมันมีสีย้ำเข้าอยู
0: ่ซื้อโทรศัพท์ใหม่ก็บ่จักว่าอันใดทั่วออกทั่วหยังอันทั่วบ้านแล้วก็ระงับสายเจ้าของสนั่นปั่นพื้นอยู
1: ่แต่อันล่ะข่อยมันบ่มีเสียงแม่นพอก็เลยลองโทรเบิ่งหลังใหม่
0: จะบ่มีเสียงจังได๋เจ้าอันเป็นระงับเสียงมันไว้เนาะอ้าวได้ยินแล้วล่ะดังแฮงว้าวๆอยู่นี่อื้อชนะเลือดแล้วอูนี่เออันใด
1: สวัสดีค่ะ
0: เอาตายสิสื่อบอกกับบักรวมบักนะฮัลโหลสวัสดีค่ะบ่น่ะเออเอาๆๆๆ
1: ฮ
0: ั
1: ลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: รอค่ะสวัสดีครับท่านผู้ฟัง
1: ฝนตกบ่ค่ะอันที่บ่ได้โทษน่ะฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลี่ยม
0: อ๋ออันมื้อคืนนี่ก็บ่ตกดอกนี่ก็ได้มื้อนี้ก็บ่มีวี่แววแต่ว่าพยากรณ์อากาศเขาบอกว่าเนี่ยล่ะคืนนี้ล่ะภาคอีสานโดยเฉพาะจังหวัดละเอียดกาฬสินธุ์สารคามฝนสิตกอยู่ประมาณ 60% อื
1: มมื้อนี้ก็อากาศดีอยู่คันตกก็สิประมาณเที่ยงคืนสดเที่ยงล่ะ
0: เ
1: จ้าก็บ่ได้ไปใส่บาตรฝนตกรีนเออฉันขอเพลง
0: นะค่ะดีเจเพลงอย่างล่ะคุณฟังฟังดิ
1: โทรมาทำไม
0: เออก็สิโทรมาขอเพลงไปสั่นต้นเนาะอืม

0: ู้ใดลองเสื้อฉันไหม
1: โอ
0: ้
1: จากเครื่องบินยิงทางคุณซ้ายอยู่ในโทรศัพท
0: ์แม่บัดนี่หาจังไหนละบัด
1: เขาบอกว่าเพลงโทรมาทำไม
0: โทรมาทำไม
1: ทำปลาด่วนปลาด่วนกับว่ามวนอยู่พนักขอเพลงนี่แหละพนักมียิ่งปุ้ยไส้กับเปิดรถได้ค่ะคุณดาค่ะ
0: ตะกี้มิตรอลวีสัจจนนท์นั่นแหละ
1: อามมอบได้ค่ะบ่ได้มอบ
0: ทั้งใด
1: อันมอบไปหาน้องน้ำเรียกสาวกระสินบันโปโลนี่ค่ะ
0: เสียงไหลอยู่แล้วโทรศัพท์เพิ่นแง่งแง่งแง่งแง่งแง่งแง่งอยู่แล้ว
1: ก็เพียงแม่ทำมาเป็นนักเมกิส
0: ต์โอ้คือเสียงไปไกลแน่นอนเพราะนะเอาเอาเอานะครับไปใส่ล่ะเออเอาไปใส่ล่ะไปเรื่อยได้ดีสงสัยสัญญาณจะพอดีนะครับไปกันนะผู้ใหม่ผู้หันขึ้นบ่ดีฮัลโหลสิไปใส่อีกล่ะนี่ก็ได้ฮัล
2: โหลจ้า
0: อันพวกเก่าประกันเป็นหยังเกาะอู้อ้าอยู่ฮะ
2: อันนั้นหวังว่าลูกบ่ทันได้สร้างใหม่อยู่ห้องนอนมุ่นไม่เที่ยงกว่านั้นอยู่ดอกพี่จ้า
0: โอ้ยแล้วแลนคุบหน้าคุบหลังอยู่ผู้ใดจักเพิ่นหยังดอกตั้งใจฟังตั้งใจโทษได้มั้ยเนาะ
2: อันตั้งใจฟังอยู่ตะวันผู้โทษให้ปัจจุไก่บ้าแล่นอยู่ผู้หน้าผู้หลังอยู่บ้า
0: โอ้ยตกเหี้ยนซะก่อนโอ้ยเนาะแต่มันทรมานแท้เนาะตั้งแต่ไปลงทะเบียนอันคนละครึ่งก็ทรมานไว้แฮงแล้วรอคิวกัน
2: จ้า
0: เออ
2: เพียงขอฟังเพลงได้บ่าว
0: เพลงหยัง
2: เอาอันนั้นของมันเป็นของขวัญนะบ่าวเด้อ
0: ของมันเป็นของขวัญได้ครับจัดให
2: ้ของมันของจ้าจ้า
0: จ้าจ้า
2: จ้าจะเพียงของหมอบเลยจ้าจ้า
0: ถ้าหมอบไปจะมันเสียงวันวันอยู่เนาะ
2: จ้าต้นหอมเลขสีทองลูกดอกแก้วหมอสะพานแม่พันเด็กสาวพ้นทองน้องนันลึกจ้าจ้า
0: ครับ
2: อันนี้สองร้อยไอ้สาวเสียร้ายอันนี้สองพันสี่บางยานอยู่ได้เด้อเบา
0: โอ้เซ
2: ่อันแม่มามาอันแม่ร้อยสีฐานจ้า
0: ไม่มีสัญญาณจ้า
2: ไอ้สาวกระสินดินดำดำไม่ได้เติมในการในร้านเด็กสอนเด้อบ้าเด้อ
0: โอเคครับพร้อม
2: นานไหมกับกุจิลูกรออยู่หลงเด้อบ้าเนาะรอเด้อบ้าเด้อ
0: เออบ่รอกะสร้างถ่อสบายสบายนี่ล่ะ
2: สวัสดีจ้า
0: แม่เทียงท่าห่วยเพิงเนาะนะครับสวัสดีคุณเปียสันดีเกเปียสันจากตำรวจภูธรภาค4เนาะนะคำว่าจอมมาฟังเห็นเมื่อในสวัสดีสาวกาหลงทางอำเภออาสามาศนะครับคุณธงศักดิ์ประศรีปทุมพี่น้องทางอำเภอหลองค่ำเนาะคุณแม่น้อยศรีฐานอันนี้คำว่าเบิงแล้วก็คุณออนธีรวรรณนะฮะน่ะจากพลท้องเนาะนะครับขอมาฟังมื้อนี้นะครับมื้อนี้ก็เดี๋ยวขอพยากรณ์อากาศจักหน่อยกันเนาะตั้งแต่มื้อเวลานี้ไปต้นไปฮอด 6:00 น.แรงมื้ออื่นเด้อพี่น้องนะครับสิเป็นจังได๋ก็ฝนน่ะนะฮะพุ่นบอกว่าจังซี่ครับสิมีฝนตกอยู่ประมาณหลายเติบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฮานี่มีฝนอยู่ประมาณ 60% มีจังหวัดแน่ๆสิตกมีจังหวัดหนองคายเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารมหาสารคาม101ยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์นะครับบุรีรัมย์ศรีสะเกษสุรินทร์และอุบลราชธานีมันคือบ่มีกาฬสินธุ์ที่ตกวันนี้บ่ติตกอยู่ดอกนะครับ2มื้อนี้ก็สิตกอยู่ประมาณนี้วันที่29 30นะครับ31นะครับ29 30 31เนาะหลังจากนั้นไปมื้อวันที่1เดือนมิถุนายนเนาะนะครับ1 2 3 4ฝนจะหน่อยเนาะพี่น้องจําไว้ว่า1 2 3 4ฝนจะหน่อยแต่ฤาษีบ้านเขากับบ้านจอนฝนหน่อยอาทิตย์วันที่1ที่2ที่3ที่4ก็ได้นะครับช่วงนี้อาทิตย์ฝนตกหมอกในหน้าหงนะยังเข้าอาทิตย์เนาก็ได้ไปดิ เพิ่นว่าเนาะเพราะฉะนั้นก็ฟังพยากรณ์บรรยากาศพยากรณ์อากาศก็เพื่อหยังครับเพื่อที่จะนะครับให้พี่น้องได้ทราบว่าเตรียมรับมือผู้ใดซักเสื้อผ้าไว้ยามมื้อแล้งตากน้ําขึ้นกับฝ่าของห่มไว้หั่นผืนนอนรับหรือว่าผู้ละคนก็เปิดโทรศัพท์ผ้าห้องพยังก็สิฟ้าได้เฝ้าปิดนะนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็คืออีหยังล่ะบางเทื่อน้ำมันท่วมแต่ฝนตกแห้งๆน้ำไหลมากยังเขตเทศบาลนั่นสิเนาะน้ำไหลเข้าไปในเฮียนก็มีเฮียนได้ต่ำแสนนะครับอ้าวนั่นก็ฟังไว้ก็แล้วกันเนาะเราบ่ได้เว้าดูดอกเรื่องพยากรณ์อากาศเนาะนะครับช่วงนี้ก็ผู้ละคนว่าช่วงนี้บุญให้เผาวะเผาทีเผาหยังเพิ่งบ่ได้ห้ามนะครับบ่ได้ห้ามนะครับช่วงนี้เป็นช่วงบ่ได้ห้ามเผาต่อสร้างแต่ว่าเพิ่นก็รณรงค์ไปอยากให้เผาเนาะพี่น้องคำว่าได้เผานี่นะครับเงินเกษตรกรเงินที่ทดแทนเกษตรกรนี่ผมจะว่าหายเด้นะครับคำเป็นเผาหน้านะครับผมว่าให้เผานะครับแต่ว่าก็มีคนลักลอบเผาอยู่พากันไปเผาหน้าเจ้าของนี่แหละเผาไปพอมากล่ามไปหน้าผู้อื่นนะฮะล่ามไปหน้าผู้อื่นนะล่ามไปหลายๆหน้านะครับอันนี้สามารถแก้งความได้บ่และแก้งข้อหาหยังนะครับแล้วก็สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้บ่ได้จากผู้ใดคันมีคนซอยกันอยู่2คนคือส่วนนายก่อกับนายขอซอยกันเผาเผาต่อเฟี้ยงอยู่หน้าของนายนายก่อซอยกันนะครับเผาก็ซอยกันล่ะเอาว่าคนว่ามันเอาบ่อยู่มันก็ล่ามไปหน้าผู้อื่นนะต้นบักม่วงเถียงหน้ากับเจ้าใหม่หมดนี่อันนี้นอกจากมีความผิดทางอาญาแล้วก็ยังมีความผิดรับต้องรับผิดชอบอีหยังแน่นะครับเนาะเอาเดี๋ยวมาฟังอันนี้ก่อนกันแล้วกันเนาะงั้นเพียงแม่นางนอนนะครับจากแม่น้อยสีฐานนะครับเดี๋ยวยังโทรมาใหม่เด้อทดลองใหม่นะครับ

0: เรียบร้อยนะครับโอ้คิดหน่อยได้แล้วว่าสัน2,000ปีว่าคุณแม่แหละเนาะอายุ80กว่าปีนะครับเพิ่นก็พุ่นมักเพลงนี้แห้งแต่จนตอนมีชีวิตว่าสันเนาะขอเพลงรักหนุ่มดีเจของเดือนเพ็ญอวยพรแนนได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้นะครับคุณสัมผัสต้องอ้วนขอมากนะครับเอาคุณสีทองมาหันบ่ได้รับเด้อมาแม่นหนาไม้เอาหนาไม้รอบัดเนี่ยมาจังได๋ฮัลโหลสิ
1: ฮัลโหลค
0: ่
1: ะ
0: ฮัลโหลครับ
1: ก็ฟังเพลงเด้อ
0: เพลงหยังล่ะหัน
1: เอาเพลงหยังก็ได้ขอแต่ว่าเสนอหน้า
0: เสนอหน้าได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี
1: ้ค่ะเอาหยังก็เอาเลยค่ะเด้อ
0: เอาหยังก็เอาจ้ะอืม
1: ค่ะอาจารย์บนทรงหมอบจังหวัดแน
0: ่เอาเป็นหยังคือนอนเมียบแต่ลุกขึ้นกันนะ
1: ลุกขึ้นแล้วค่ะ
0: เออก็ยังเสื้อนอนเมียบเถิดสันดอกว่า
1: เนียนอยู่เนียนอย
0: ู่เนาะฟังเสียง
1: นอนฟังเนี่ยค่ะไออาจารย์หมอบให้เมตตาเมตตาเนี่ยเด้อ
0: ครับ
1: เมตตาแล้วก็ให้เมเทียงเมเสริมเมมามาเมพันอีทเมน้อยบันสีพานเสาน้องน้ำบึกเสาเสือลายเสาสองพันปีค่ะแล้วก็ให้อันทุกเมทุกพอเลยเด็กขาเด้อให้เอาปันเขาขี้หยดน้ำเมค่ะให้เสาอันกระชิ้นคอยปูเนรอรอหนาไม่เด้อให้คุณได้คนเต็มเต็มเลยเด้อค่ะไอ
0: ้ครับผม
1: ค่ะขอบคุณค่ะบริการไปซื้อเขาก็มาแต่ว่าบ้านนอนบ่งละ
0: เออเอาไปซื้อก็จะเมียไปซื้อไปซื้อซื้อซื้อซื้อซื้อ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีค่ะคุณนงเยาเพื่อนนงเยาพี่น้องทั้งบ้านอีหยังกระดงพิกุลบ่นะครับอืมทั้งเชียงขวัญเนาะนะครับอืมเพื่อนสมัยเรียนอันวิเลขเกษตรกรรมน้ำกันนะคันว่างๆกะก็สิบ่ไปหรอกเนาะเฮาไปเก็บพวกหวานอยู่3อำเภอ3ชัยนั่นแหมไปกันทุกปีปีนี้บ่ไปดอก1ละน้ำมันแพง2นี่แต่พุ่นซุ่มผู้เฒ่าขับรถคันไปก็มีแต่ใครจะใครค่อยขับคนเดียวพวกเจ้าก็สินั่งโศกกันอยู่ทั้งหลังรถอืมถ้าก็เลยหาคนขับรถให้ค่อยแน่ก่อนละเมียจริงสมุนีก็คือว่าล่ะพี่น้องไปไสมาไสก็คันขับรถระยะใกล้ๆนะแบบว่า40 50โลเนี่ยโอเคได้นะครับแต่คันขับรถแบบเป็น100 200โลแล้วเริ่มล่าแล้วพี่น้องเนาะเออไม่ค่อยดังแฮงบ่พี่น้องคือจังได๋คําว่ามันดังอยู่ดิเด้อมันต้องยกไม้ขึ้นปานนี้มันจึงดังอ่ะเอาได้แล้วอ่ะพี่น้องพร้อมปรายนะนะครับมื้อนี้ก็สิมีขอกฎหมายให้พี่น้องฟังเกี่ยวกับเรื่องผู้ที่มักเผาทีน่ะ เผาที่หน้าเจ้าของน่ะมันผิดกฎหมายอย่างแน่นอกจากผิดใจกันแล้วนะฮะแล้วก็ผิดข้างเคียงนะครับหลังจากตะกี้ก็ห้ามซะเหลือเกินห้ามเผาหลังๆมากไม่ให้เผานะครับแต่ว่าอยู่ในเขตเทศบาลเผาบ่ได้อยู่แล้วมันสิเผาหยังก็สร้างเนาะพี่น้องเผาก็ยากก็บ่ได้มันรบกวนนะครับมันรบกวนบ้านเมืองเสียงของเพิ่นนะฮะมันมีอีหยังแน่ดีเอาว่าผู้ใดเข้ามา 20:00 นเฮาก็ว่าขอกฎหมายเด้พี่น้องฟังเพียงบ่ฟังบ่ได้ว่าเด้เฮาก็ขอกฎหมายพี่น้องฟังก่อนหากมีการเผาต่อเฟี้ยงแล้วก็ล่ามลุกล่ามไปที่ดินของคนอื่นหรือว่าสร้างความเดือดร้อนล้ำค้านจากควันและกินนะฮะอันนี้ก็ถือว่าผิดกฎหมายหลายฉบับน้องกันนะครับโดยรายละเอียดจะบอกวางซีเดอร์กฎหมายที่ต้องผิดอันแรกเลยครับพี่น้องกฎหมายอาญามีโทษจำคุกนะครับการเผาต่อสร้างบ่อสิเผาในที่ของเจ้าของกระสร้างนะครับหรือที่ต้องหรือมันล่ามไปที่ของผู้อื่นกระสร้างหรือมันบ่ล่ามกระสร้างนะครับมันบ่ล่ามมันก็บ่ไปล่ะแต่ว่าควรมันไปนะครับหากเผาในที่ดินของตนแล้วมันล่ามจนว่าน่าจะเกิดอันตรายขึ้นมาถึงว่าล่ามไปหน้าผู้อื่นหรือล่ามไปเถียงหน้ากับเจ้าอาจจะไม่น้อยไม่ร้ายก็แล้วแต่ถือว่าเป็นการนะครับวางเพิ่งเผาทรัพย์นะครับของตนเองอันน่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่นอันนี้เนี่ยมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีเออ7ปีเด้และปรับไม่เกิน 140,000 บาทโอ้ยหลายเด้พี่น้องเนาะนอกจากนั้นยังผิดกฎหมายอีกอันหนึ่งคือกฎหมายพระราชบัญญัติการสาธารณสุขนะครับพ.ศ. 2535นะครับเพราะว่ากัน ขาเอิ้นว่าเป็นการก่อเหตุลำคาญลำคาญแต่ไหนลำคาญจากกินจากควันจากละอองใหม่มื้อนี้ล่ะอันนี้โทษจำคุก3เดือนปรับมาเกิน 25,000 บาทนอกจากนั้นการตัดสิทธิ์จากภาครัฐก็คือเกษตรกรที่เผาที่ดินของตนเองนะครับจะถูกตัดสิทธิ์ในโครงการช่วยเหลือจากรัฐเช่นงดเงินงดชดเงินชดเชยต่างๆเงินเกี่ยวเขาเกี่ยวหยังมื้อนี้บ่ได้เด้พี่น้องนะครับอาจจะขึ้นบัญชีดำไว้นะครับบางคนเนี่ยโดยผู้ใหญ่บ้านไปคนรายงานไปผู้ใหญ่บ้านเกษตรอำเภอเกษตรตำบลเพิ่นสิมาตรวจสอบนะครับตัวบ่ได้เด้นะครับนะครับนอกจากนั้นยังผิดตามกฎหมายจราจรเอาคือสิผิดกฎหมายจราจรเผาเฟี้ยงซื่อถ้าหน้าผู้ใดอยู่ใกล้อ่ะที่ถนนหนทางนั่นมันควันไปเนาะหากเผาใกล้ถนนแล้วมันควันบดบังทัศนวิสัยของการขับขี่รถย่านหยวดย่านพาหนะอันนี้มีโทษปรับ10,000 บาทหรือขึ้นอยู่ความรุนแรงกับมันใหม่แห้งไรเนาะนะครับสรุปแล้วนะครับรวมกฎหมาย4-5ฉบับนี่เขาสิลงโทษบทหนักที่สุดบทหนักที่สุดคือกฎหมายอาญาจำคุก7 ปีนะครับเออเนาะเฮ็ดเทื่อเดียวจำคุก7 ปีนะฮะแต่ที่นี่คำมันใหม่เสียงหน้าเฮาเหรอเฮาสิไปเรียกร้องจากใครก็เรียกร้องจากผู้เผานั่นแหละขับเผา2คนก็เรียกร้องทั้ง2คนเนาะนะครับแม่นว่าถือครับอันนี้ว่าเป็นประโยชน์ให้ฟังดิหัวหน้าเว้าดีขอบคุณครับแม่นนิดเนาะสวัสดีครับเด็กหญิงเสริมมาจังได๋มื้อ
1: สวัสดีค่ะ
0: เออคือเสียงแจ๋วๆว่ามันหลับบอลหมูบค่านั่นแหละแม่
1: ค่
0: า
1: เฮ็ดอันนั่งอยู่กันบักเบียงเลยบ่ทันได้นอนมันหันกับข้ามวนผมจ้า
0: เอาโล่ติเอาโล่เฮ็ดบ่ฮะคือสิเบิ่งดีดอกคือสิเป็นจุกจนน้องละงละแกกนี่คันบ่ดัดบ่ได้ติผมนี่จังดัดให้หยัง
1: ว่ามันบ่สวย
0: โอ้มักสวยเนาะอันว่าเฒ่านี่คันว่าเฒ่านี่รับได้อยู่เนาะแต่ว่าคันว่าบ่สวยนี่รับบ่ได้เน
1: า
0: ะโอ้จ้าปะคันบ่ได้ว่าเจ้าคือเฒ่าแท้นี่รับได้อยู่บ่เป็นหยังก็ยอมรับแต่คันว่าคือเจ้าคือบ่สวยแต่โอ้รับบ่ได้แม่นบ่นั่นเป็นด่าหัวเนียนเด้อคนได้ว่าบ่สวยอุตส่าห
1: ์
0: เอาโล่หยังล่ะมันโล่หยังล่ะโล่เป็นหลอดๆหรือว่าโล่หยังหรือโล่โล่พลาสติก
1: โล่ของกับโล่ของกับเป็นหลอดๆ
0: ตัวเนาะหลอดน้อยๆน่ะบ่
1: แม่
0: แล้วก็มีแนวหนีปากเป็ดน่ะบ่หนี
1: แม่นโอ้แม่นบ่จัก
0: ฮะ
1: ปากเป็ดนั่น
0: มันมีอันนึงโล่ใหญ่ๆแหมโล่อย่างใหญ่ๆเป็นน้ําๆแหมเป็นอีกอันนึง
1: จ้านั่นน่ะเป็นน้ําๆนั่นน่ะ
0: เออเป็นน้ําๆแล้วก็หมุนไปแล้วก็เอาคิ้มเอากิบยังมาหนีไปติ
1: คิดใส่ไว้ซะตัว
0: อันเฮ็ดจังซี่เบิ่งได้ย่างแล้วก็สายหัวสายหยังไปจังซี่แม่ใช่ไปมันถึง
1: แจกน้อยกับมางออก
0: หรอมางออกติ
1: บ่ได
0: ้เฮ็ดบ่
1: ได้ใส่ขี่รถจักรยานเน
0: า
1: ะ
0: ติจักแล้วขี่จักรยานมันมีของอันนั้นอื่นเด้เอานี่เอาไว้มองแต่หูนําเด้อมันย่อยลงมาคือเวสลาแม่คือเวสลาคือเวสลาคืออรัญญาคือภาวนาชนะกิจไปจังซั่นเออเนาะ
1: อรัญญาอรัญญาลูกสาวอรัญญาลูกสาวอยู่เนี่ย
0: อรัญญาสบายจะกี่หนังเนาะอรัญญาอย่างอีกพิษเพชรลา
1: อรัญญา
0: พิษสมัย
1: เยาวราชจะอยู่นี
0: ่นวราช
1: จะกี่ไปเบิ่งหนัง16เนาะไปเบิ่งดีๆมากหลาย
0: มากหลาย
1: จะใช้ชื่อลูกจะตัวบัดพ่อเพิ่น
0: หนัง16เซ็นกับปุ้นหลายยืนลึดๆอยู่นะโอ้อยากมีสารแหน่ว่านใส่ดิหนังสมัยตะกี้มันสิเปิดนั่นก่อนได้เป็นเสือมันสิเปิดข่าวก่อนนี่เนาะ
1: แม่น
0: มันสิมีแบบแดงๆดอกมีรถพระเจ้าแผ่นดินนี่แล่นไปน้ําเขาแล่นพวกคนก็แล่นไปไงกุบอยู่แต่ก่อนพื้นที่ประเทศไทยเป็นพื้นที่ป่ามีป่าประมาณ 70% หลังจากนั้นมาหลายปีพุทธศักราชอย่างวางสิแหละเพราะชาวไร่ชาวไร่ตัดไม้ทําลายป่าว่าซั่นพวกชาวไร่ชาวไร่ตัดไม้ทําลายป่าล้มคนไม้ทําให้ต้นไม้ลดลงบัดนี้หนังมันย่านนี่บัดนี้เฮ็ดอันสายใบสายมือสู่มืออะไรเนาะพวกชาวไร่ชาวไร่ตัดไม้ทําลายบ่ซั่น
1: คิด ช้อนคือ
0: มันนี่หนังสีขาดเนี่ยมันสิเลี้ยวเนี่ยจะไปทั้งประเทศมันโอ้จะฟังกับบรูเลียง
1: ช้อนคือเย็น
0: ผมจะเกิดท่านยี่เดียเกิดท่านยี่เดียเกิดท่านเดีย
1: ในเบิ้งยี่วันหนังสิบหกจอ
0: หนังเบิ้งตะกี้เบิ้งหนังสิบหกนี่ก็คุณเคยกับนางสิบหกเพราะเขาบ่เปลี่ยนสามสิบห้าแต่หลักบ่ใครคุณเคยเป็นใด
1: เกิดท่านนะ
0: บ่เย็นเกิดตัว2508เกิดใครที่เกิด2508ผมว่าได้ต้องเบิ้งแบบได้ปึ้งผมเบิ้งแบบผมแน่นอนคันแม่เสริมเกิดหลัง2508นี่บ่ต้องห่วงเห็นหมดซื่อแนวตามที่ผมเว้าแม่นบ่
1: แม่น
0: พวกชาวไร่ชะรอยตัดหมอยรุมเรื่อยบ่าตัดหมอยหน่อย
1: มันสิเปิดนังจริงปฏิเปิดรอบแรกเ
0: องแม่น
1: ตอนคือเนาะจะมันหุ่นจักไปนั่งเบิ่งว่าสั่นบ
0: ่หนังข่าวมีสุดสุมือ หนังข่าว
1: ออดดาดไปนั่งเบิ่งว่าสั่นบ่หนังมา
0: เออบัดนี้ก็มีราชินีราชินีอันนี้ล่ะพระพันปีหลวงนี่ล่ะแล้วก็ไปแจกขนมน้ำเช่าไรเช่าดอยไปแล้วก็ใส่หมวกยังไงมีบานบานแล้วก็เราออกจากบ้านนี่ก็ไปอีกบ้านนึงขามลูกขามเขาขามดอยไปไงกุ๊บพวกน้ำกระบวนนึงผู้ภาคกับภาคไว้แต่ก่อนพื้นที่ประเทศไทยเป็นพื้นที่ป่าประมาณ 70% เป็นเพราะพวกชาวไร่ชาวไร่ตัดไม้ทำลายป่าอันนี้หนังว่าย่านได้ขันหนังย่านแต่ก่อนพื้นที่ประเทศไทยมีตัดไม้ดมรั่วป่าชาวไร่ชาวไม่ย้อยวันนึง
1: สอนคือเนี่ย
0: ชิวกุ้มอยู่เออ
1: เป็นจังได้กับเบิ่งเนาะจะกี่แล้ว
0: เบิ้งหนังโอ้ยหนังเขาสายอยู่หันล่ะเส้นเขาสายเป็นเส้นขันหนังข้าวที่เป็นเส้นกับปุ่นเพราะว่ามันสายดู
1: หอบสาดไปนั่งใจเป็นเส้นก็กันว่าหนัง
0: อืมแม่นแต่นั่งขายยานี่
1: ยานไม่ได้นั่งหน้าจอ
0: ใช่ตอนนี้เขาไม่ให้มีหนังขายยาแล้วตอนนี้ไม่ให้มีเพราะว่าเป็นการมันจะเป็นการหลอกลวงพี่น้องประชาชนบางเถื่อบางที่พี่น้องเป็นบ่ฮู้จักอย่าสร้างแมวเป่าของสิเนาะเคยกินบ่
1: เ
0: ป็นใหญ่เป็นใหญ่อย่าสร้
1: าง
0: อย่าสร้างแมวเป่าไปได้เม็ดใหญ่ใหญ่แม่เม็ดเท่าไหร่ล่ะเม็ดซ้ำปากกระดุมเนี่ยล่ะโอ้ยแซ่บได้เลยเออซื้อ
1: 5บาทได้มัน10บาทได้ล่ะ
0: เออซื้ออย่าสั่นใจก็แล้วก็มีอย่าสร้างแมวเป่าเออ
1: เอออย่าสร้างแมวเป่า
0: สมัยนั้นพวกผมตัวเล็กน้อยอยู่ป.1ป.2

0: ้องนี่ล่ะแต่ว่ายังก็ขายาในแลนหยอกกันขี้ดินไงกุ๊บอยู่อันแล้วก็เอาขี้ดินขึ้นบ่โค่นขึ้นอันนี้คือโค่นขึ้นแล้วก็นอนเบิ่งเออเย็นเย็นเย็นเย็นนี่หลี
1: เล็กหน่อยนั่งได้โอนั่งหยอกกันที่ได้หยอกกันน้ำหน้าจอนั่ง
0: หน้าจอแล้วก็คุ้นขี้ดินใจขึ้นแล้วก็นอนเบิ่งบัดนี้นอนไปประมาณหลับบัดนี้ปวดเหี่ยวบ่กล้าไปเหี่ยววัดย่านบัดนี้ก็เฮ็ดเป็นเฮ็ดสูงๆขึ้นเอาศอกเน็กลงไปแล้วก็นั่งเหี่ยวบัดนั่งเหี่ยวกระจกข้างๆว่าก็เป็นตกโล่ง
1: เด้อมื้อเมียนอีหลีเด้อเนาะ
0: บัดนี้ก็มื้อใส่กันเออเด้อมื้อใส่กันคือมื้อนี้บ่มีดินทรายก็จะลาดลาดซีเมนต์เหมือนแล้วซุมื้อนี้เนาะ
1: บ่มี
0: หรอกซุมื้อแล้วก็เวียงไปเลียนไปผู้ใดเลียนมาได้เวียงใส่ขาละดึงบัดนี้โอ้เบิ่งดีคือหยังไหงายหลังตับนี่ให้นี่
1: เบิ่งดีเด้หนัง16ก็ได้จ
0: ้
1: ะ
0: เออซุมื้อนี้
1: ก็เจ้ามาขายยาก็ซื้อนะพระเจ้าว่าสัญญาณก็เจ้าบ่ขายหนัง
0: อืมหนังหนังขายยาแต่ว่าหนังตะกี้มันหนังผากเนาะเบิ่งผู้ผากมั่นกว่า
1: แม่น
0: อืม
1: เฮ็ดประสัน
0: เออย่ํามาย่ํามาแล้วมันก็เคาะไม้ซะกระนี้มากําลังมาหนังสิบผู้ใดผู้ใดผู้ใดเคยได้ยินในยกมือขึ้นเอากดหัวใจก็ได้เด้อนี่สุขุนน่ะอืมเอากูส่งเบาดูนแต่มื้อนี้ฮัลโหลสิ
1: เอาเอาขอเพลงนะจ้ะขอเพลงนะคะ
0: นี่ไปเบิ่งหนัง30หางหนัง16ก่อน
1: หน
0: ั
1: ง16หน
0: ั
1: ง16ไปเบ
0: ิ่
1: งหน
0: ั
1: ง16
0: หนัง16หนังบัดนี้มีหนังหนังขายยาแล้วก็มีหนังขอเข่าเนาะโอ้ยหนังขอเข่า
1: ขอเพลงอันเจ้า3เลี้ยง4นี่เด้อ
0: เจ้า3เลี้ยง4
1: จ้าข้าเจ้าขอ
0: โอ้
1: ซ่อนเด้อล่ะซ่อนมอบไปล่ะซ่อนเด้อเด้อ
0: เออเพิ่นแฟนคลับเพิ่นหลายเนาะ
1: อันได้หลายโหน่ะไอ้กระดาษไปยังไปบ้านไหนกับพ่อที่แกอันโอ้ใจมันเพิ่นเบาดีคักเนาะเบากับอันหัวหน้าสุขสินเจ้าอ่ะ
0: อ
1: ือจักคักคือหยังเอิ้นดังปานนั้นผู้เจ้าคือบ่เข้าหั่นนี่บ่อยากอายเข้าหั่นจักสิไปเว้ากับเล่าบ้านได้กระเจ้าอ่ะเจ้าว่าฟังสิค่อยเว้าอยู่ว่าซั่นว่า
0: อ
1: ่าเว้าคือกันตัวกระทําข้าวอันนั้นอันนี้ก็ได้หรือเพิ่นเมาเลี้ยงอีหยังนี่ข้าวยังก็ไปถามเพิ่นสิตัวเลี้ยงอันไหนก็ได้ว่าซั่นเนาะคั่นมีเรื่องอยากถามก็ถามแต
0: ่ตัวแต่บ่ถามก็ไปเสริมก็ไปถามมันก็เจ้าจักมีหยังสิถามบ่มื้อนี้จักสิถามให้ว่าจังซี่แฟนคลับเพิ่นได้ล่ะ
1: อ๋อมีหยังสิถามก็ถามแต่ตัว
0: เอถาม
1: ก็เจ้าอยากถามอยู่ดิ
0: เอาถามมา
1: ก็ถามก็ถามมีหลายแนวอยู่ก็เจ้าหั่นบ่เว้าให้ฟัง
0: อ่าว่าเป็นหยังแม่เสริมกับว่าถามใครนี่เดี๋ยวก็สิไปโทรบอกถามเล่าซื้อบอกสิก็ได้อืม
1: ว่า
0: น่ะท่อ
1: นเพ
0: ิ่
1: นมา
0: เฮ็
1: ดเพ
0: ิ
1: ่นน่ะเนาะขอติ้งในเรื่องมื้อแรงเด้อมอไปน่ะท่อนเต็มๆเลยผู้เดียวเด้ออยู่นี่แล้วอยู่ตลาดนี่หรอ
0: ติเฮ้ยอยู่ตลาดติ
1: อืออ่าอยู่ตลาด
0: พี่สิเปิดฟังอยู่วาวๆเนาะผู้ใดล่ะท่อนไหนน่ะท่อนเนาะ
1: อ่านขายเครื่องบวชอยู่นี่เต็มอยู่เราขายอยู่จะเป็นตกตลาดยังมาขั้นไปแง่มไหนเราก็ว่าเจ้าก็บอกขอเปี้ยงไงคอยแน่ปันบ้าง
0: ฮะ
1: อาจารย์มือแรกมาเราก็บอกไปเขาแล้วอันเปิดเทปตัวนั่งเมื่อมาเสร็จมา
0: แล้วเมื่อกับฝนตกฟ้าห้องบึ้มบึ้มยุคขัง
1: ฝนตกเพิ่นกับว่าเขาบอกแล้วหาหม้อไปไม่น้อยน้ำเนื้อหรือแม่เทียงน้ำเนื้อหรือจ่าหรือ
0: ครับ
1: น้ำแน่แม่น้อยวันที่ทานน้ำแน่แม่ตานแม่ยังคุณหลานสาวเสียไร่น้ำแน่คุณแม่2,000ปีน้ำแน่เออแม่สีทองน้ำแน่แม่พ่อมาน้ำแน่ค่ะเอาว่าเอาบุญบอกว่าน่ะ
0: เอาบุญยุคเท่านี้ก็มีบุญใช่ไหมแม่เฮ็ดจังได
1: ๋คุณม่วนม่วนตอนมื้อนี้ก็ไปชอบฝนมื้อนี้แม่นสิได้ฝนตาแดดค่ะตาย
0: แต่นอนผู้เฒ่าก็เฮ็ดไปมีบุญมีทานก็เฮ็ดไป
1: อาซัมนี่ล่ะค่ะไม่รอๆเด้อค่ะเด้อสวัสดีจ้า
0: ครับ

ม่เสริมเนาะนะครับก็มีหยังก็ถามแม่เสริมมาก็ได้เด้อพี่น้องถามกฎหมายว่าจังซั่นจังซี่ลองถามแม่เด้อถ้าจะบอกว่าใครบอกเด้อก็จังซี่ก็ได้นะครับพี่น้องก็บ่เข้าก็สิบ่ได้เอ่ยชื่อหรอกว่าผู้ใดถามเนาะเพราะว่าบางครั้งบางทีนี่มันก็อาจสิเรื่องมันสิคือกันกับเฮือนนี่เฮือนนั่นเป็นคือกันเออก็เป็นมีปัญหาอย่างไรเรื่องหน้ามีปัญหาเรื่องคนข้างบ้านนะครับเออคนข้างบ้านคนข้างหน้าแง่ให้แง่หน้ากันอยู่ว่าวันนี้พวกที่แง่เน็ดแง่หน่อยนี่เขาสิเฮ็ดเป็นเขาสิเป็นแบบว่าเฮ็ดเป็นตลอดกันเฮ็ดไปจนว่าจะของตายพุ่นล่ะนะครับจักเศร้าคันลูกเป็นคือพ่อคือแม่ก็เป็นน้ำกันอีกนะครับแต่คันผู้ใดแบบบ่ยากเขาจะบ่ได้บ่ยากเขาจะก็บ่ไปหยุ่งกับคู่แดนนะก็บ่ยากก็อยู่ไผอยู่มั่นคือยังของบายุศิลป์นี่ก็บ้านก็อยู่ติดโรงเรียนใหญ่โรงเรียนมัธยมในสวนบางชูศิลป์นี่มันก็สิเป็นต้นพักเกษตรเนาะพักเกษตรพักกฐินเนี่ยมันขึ้นมาเองเนาะถือฝนงามงามงามไว้ในต้นซ้ำหลอดไฟนี่แหละหลอดไฟยาวๆนี่สูงขึ้นนะตัดบ่ทันครับพี่น้องมันหลายแล้วก็ต้นนี้อย่างนะต้นเป็นป่องๆคือสิมีน้ำบ่มีน้ำนั่นแหละง่ายๆนั่นแหละเออเนาะอันมันหลายๆพี่น้องถึงเคี้ยเป็นเคี้ยเกี่ยวกันไปสู่เกี่ยวสูตรนะบ้านชินก็เข้าไปเฮ็ดซื้อกันไก่มาตัดนี่บ่นี่บ่โอ้ยใบกระมวลมันเด้นะครับก็เฮ็ดดีเพิ่นลังวัดที่ดินโรงเรียนลังวัดเพิ่นเฮ็ดกำแพงใหม่เพิ่นก็ทั่วว่าก็บอกว่าเฮาไปใส่คือว่าบ้านระวังที่ดินเจ้าของแน่มาเซ็นให้แน่ว่าผู้อำนวยการก็เลยบอกผู้อำนวยการทางโทรศัพท์ว่าบ่เป็นหยังดอกมื้อนี้การบ่ระวังดอกมันอยู่หม่องเก่าที่ดินนั่นบ่ไว้ใส่ดอกติมื้อนี้ผมบ่อยู่ผมบ่อยู่ก็เลยว่าจังซี่เออเอาอันไปจังว่าจังได๋จังซั่นพะนะพ่อว่าอันบ่เป็นหยังเฮ็ดเลยผมหวังสิลังวัดมันเป็นกำแพงเก่าโรงเรียนครูสร้างอยู่แล้วโรงเรียนสิเฮ็ดกำแพงทุบกำแพงใหม่ก็เฮ็ดไปเลยครับบ่เป็นหยังแฮงดีว่าน่ะกระเพียงเดี๋ยวนี้มันเพียงพอเพียงข้อเป็นอย่างเช่นมันสูงขึ้นว่าเด็กหน่อยมันมักโดดโรงเรียนแล้วมันหม่นมาเนาะปัจจุบันผมก็เลยถามว่าต้นพักเกษตรเนี่ยพักกระถินเนี่ยครับต้นไผ่เนี่ยมันโน้มไปทางบัดบักคู่นี่ตัดได้บ่พ่อน่ะโอ้ยเขามาตัดเลยผมว่าจังซี่บัดนี้ก็อยากก็เข้ามาเป็น10กว่าคนล่ะตัดยังยังยังยังกองอยู่ผมก็เลยกลับมาจากขอนแก่นป้าเบิ่งเอาคือเรียบดีแต่ว่าคือดีแต่ว่าซั่นเลยโทรบอกว่าขอบคุณหลายๆเด้อที่ตัดต้นไม้เสียอย่างเดียวโทรออกประสันเป็นหยังล่ะมันเป็นหยังมันเขาเห็นหยังเสียหายบ่ตัดแล้วบ่เก็บให้ผมแหมมันมีคนมาเก็บให้คือสิดีเนาะไปเฮ็ดฟืนแน่แล้วโอ้เกินไปซะนี่แหละครับถ้าที่ดินตรงไหนที่เขาจะรังวัดใหม่เขาต้องมีหนังสือมาหาเฮาก่อนประมาณ1สัปดาห์ฮอดมื้อรังวัดเฮาต้องไประวังแนวเขตนะครับถ้ามันปากล้ำปากยามเฮาก็โตแย้งแต่คําว่าชูศีลนี่บ่ต้องไปมันต้องไปโต้แย้งกันเพราะมันเป็นกำแพงเก่าอยู่แล้วก็เลยว่าเออว่าเป็นหยังเพิ่นก็สิวัดมันยังจําได้ซะนั่นน่ะเออบ่เป็นหยังเฮาบ่เซ็นก็ได้นะครับหรือบ่สะดวกไปยืนคุมเฮาจะให้จ้างคนโอเวอร์จ้างคนมอบอํานาจให้พี่ให้น้องไปยืนเบิ่งก็ได้ยืนเบิ่งทีหน้าเฮาล่ะว่าเขาล้ํามาบ่คันเฮาบ่ติดใจนะครับเขาก็บ่เป็นหยังเขาก็บ่เอิ้นเฮาก็ถือว่าเราไม่ติดใจได้รับหนังสือแล้วไม่ติดใจไปดูการรังวัดที่ข้างเคียงเขาก็เสียเฮาไปเส้นนะครับไปเส้นอยู่ที่ดินกับบ่เส้นที่ดินบ่สิมาเหตุเลยว่าเจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่ติดใจที่จะมาดูการรังวัดเขาสิวางสีเนาะนะครับเพราะฉะนั้นผู้ใดคิดว่าอยากเขาแหงที่ดินเจ้าของยันนั่นยันนี่เนาะนะครับเพราะว่าเลี้ยงที่ดินนี่ขันไปแตะต้องกันปุ๊บนี่นะพี่น้องมันผิดกันดีบ่ดีถึงได้ขาดได้แกงกันพุ่นดินะครับเนาะบ่จะเป็นการถิ่มขยะจากฟังเจ้าของไปหาฟังผู้อื่นจังซี่นะครับหรือว่าถิ่มขยะหรือเบ่งน้ําไปหาผู้อื่นจังซี่นะครับอันนี้ต้องระมัดระวังการอยู่ร่วมกันนะครับเฮียนข้างๆการอยู่ร่วมกันนะครับมันสิบ่เว้ากันว่าหยังกันต่างคนต่างก็ยืนในตลาดคือกันต้องเฮ็ดให้ดีๆนะครับจังน้ําเฮาน้ํามาน้ําเสียเฮาสิระบายลงคลองหน้าถนนเนี่ยเขาสิปล่อยไปทางเฮียนเขาบ่ได้นะครับกับมันนี่กับแพงเขาก็จะหาทอมูทอเปื่อยนะครับราคาบ่แพงหรอกทอละร้อยกว่าบาทเฮ็ดทอยาวๆไปถึงถนนเนาะอันนี้ก็จะดีมากๆนะครับทอเปปซิลอนนี่สีฟ้าๆนะครับราคาบ่แพงเนาะเฮ็ดจังซั่นนะนะครับรวมถึง
รวมถึงเขาซักเสื้อผ้าด้วยเครื่องซักผ้ามันไหลไปเฮี้ยนข้าเจ้าของสินะครับเป็นขี้ซีกเนี่ยตัวนี้มันจะผิดใจกันนะครับผิดกันได้ลังเสียกันด่ากันจมกันไปนะครับนอกจากนั้นกับเรื่องของหมาสุนัขเนี่ยเฮี้ยนเฮาหรือแมวของสิแลนไปกัดเขาแมวเฮี้ยนนั้นเฮี้ยนนั้นมักเลี้ยงแมวเฮี้ยนเฮามักเลี้ยงหมาแมวกับหมาบ่ถือกันอยู่แล้วนะครับโอ้ยเล่นอะไรกันนี่โอ้ยนะครับนั่นแหละมันจะผิดใจกันนี่ยังเขาใครว่าเขาจะให้ซอยจังไหนเนาะกับมาไปเขาเป็นหมาโอ้ยเขาเป็นเจ้าของหมาเนี่ยบอกไว้มากสิเป็นสวัสดีคุณครูฝ้ายพัชรานะครับและก็สวัสดีแมนนี่จันพินพี่น้องทั้งปุ่นละน้องแว่งน้องแว่งนางเนาะเอาขึ้นเราคิดถึงยูเดอร์กันได้ฟังอยู่เนาะนะครับคุณแม่ของนุกเกอร์นะฮะคู่ฝ่ายจากใส่ละจากยโสธรพรุ่งนี้ลองอยู่ไหมคะบริยูเดอร์ครับเดอร์เอาเดี๋ยวตอบให้ไม่อยู่ครับอยู่บ้านนะครับอย่ากินแฟนจิตนะครับขันจังไรกับมะยามก็ได้ยี่ว่าปีมะรดดีๆต้อนรับมะเหลี่ยนน้ำจากชั่วโมงก็ดีเนาะขันประมาณก็สิไปหากินกาแฟอ้อมบ้านอยู่นี่แหละนะพี่น้องเอามื้อนี้ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเผาทีเจ้าของเผาหน้าเจ้าของมีควรไม่หยังไปล้ามหน้าผู้อื่นเขาสามารถเรียกเงินได้นะครับขันบ่ให้ฟ้องเอาขันบ่ให้มีติดคุกนะฮะขันบ่ให้นี่ติดคุกเด้7ปีจำคุกนะครับหลังจากนั้นเขาสามารถฟ้องเอาเงินค่าเสียหายใหม่หน้าเขาเจ้าใหม่เงี้ยเขาเจ้าฟ้องเอาฟ้องแล้วบ่มีเงินไห้เฮ็ดจังได๋บ่มีเขาก็ยึดทรัพย์สินมาขายทอดตลาดเช่นมีไห้มีหน้ามีรถมีหยังเอามาขายแต่คันฮู้ว่าเขาสิบังคับทรัพย์สินแล้วฟ้าวขายนี้นี่ผิดบ่ผิดครับผิดเป็นช่อโกงเจ้าหนี้อุ๊ยอีกเด้บัดนี่ยากไปอีกฮู้อยู่แล้วว่าเขาสิยึดที่ดินเจ้าของมาขายทอดตลาดก็ฟ้าวโอนให้ผู้อื่นไปจังซี่นะครับเนาะเข้าใจเนาะฝนตกบ่น้อยบ่ตกครับอยู่ว่าปีครับพี่น้องทั้งบ้านตำแง่อำเภอว่าปิปทุมนะครับหลวงตามหาโชคอย่างหลังอ่านเพิ่นเป็นเจ้าอาวาสวัดเนาะเป็นรองเจ้าคณะอำเภออืมนะครับบ่ตกหรอกครับมื้อนี้บ่ตกแต่ว่าคนออกว่าใครได้คืนนี้นะฮอดมื้อคืนเช้า18นาฬิกาฝนสิตกน้อยเอสสารคามยกเว้นกาฬสินธุ์บ่ตกนะสิตกอยู่ประมาณ 60% เด้อพี่น้องตกหน่อยตกหลายก็สร้างวังแรกตกมาจวดนึงก็หายไปนะครับเลยบ่ได้หดสวนซ้ําบักอือก็เลยเหี่ยวเอามาฟังงานเพลงกันก็แล้วกันเนาะงานเพลงที่ขอมาโทรมาทําไมบ่ฮู้ว่างานเพลงนี้เป็นงานเพลงของที่ 2,000 ปีขอมามันถือกันบ่เพลงนี้ผมเดาๆเพลงเด้อนะครับเอาลองหลายๆคนบ่เอาฟังเบิ่งครับผู้ใดโทรมาเนาะบัดนี้เดี๋ยวๆ

0: ร้อนก็ร้อนอาบน้ำทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได้ถึงใจอาบแป๊บเดียวเหนียวตัวอีกแล้วกลิ่นก็ไม่หอมทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยอ่ะซื้อมาก็แพง
1: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
0: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ
1: ่ออ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรืออย.เรียบร้อยแล้วด้วย
0: แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะ
1: ก็นี่เลยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่
2: บ่าวชูศิลป์0809798200 0809798200

0: พ่อตาท้องพ่อตาท้องพ่อตาใส่เด้อสั่งบ่พ่อใส่นะไฟเหม็น
1: ช่วงเสนอหน้าให้ฟัง

0: ของมั่นเป็นของขวัญชูศิลป์เป็นคนร้องต้นตะวันเป็นคนร้องนำก้น
1: สารสนุนโดยกล้วยผงดิบหอมน้ำมันบอกเผาบรรเทาอาการแสบบอกโขกแสบส้งอกแสบกระเพาะดีต่อลำไส้กำจัดแบคทีเรียราคาเพียง250บาทขนาดบรรจุ250กรัมติดต่อ DJ ชูศิลป์0809798200

คือว่าจังสันเนาะเพลงสีหน้านวลคนอ้วนนักเลงยานฮัสซันเดงานเพลงของเดือนเป็นอันไวพรนะครับนะครับหลักนมดีเจนะครับเพลงเก่าๆแหละนะครับจากทางสาวสัมผัสทองอ้วนแนะนำมานะฮะจากพี่น้องท่านบ้านหนองนำลึกนะฮะอ้าวนะครับพอๆกันเดี๋ยวนี้กะสามทุ่มเคืองแล้วนะครับพี่น้องผู้ใดท่านได้โทรมาก็โทรมาเด้อเมตานขอเพลงในเด้อสันหลังไม่เพลงอย่างละเพลงตำแหน่งที่ไม่ต้องการนะครับตำแหน่งอย่างเนาะคือเดี๋ยวนี้นะครับอีกข้าวหนึ่งเอาอีกข้าวหนึ่งก็แล้วกันเนาะพี่น้องช่วงนี้ผู้ใหญ่บ้านนะครับว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับช่วงนี้ทั้งอำเภอนะครับทั้งอำเภอต่างๆอื่นๆผลก็ได้มีคำสั่งมาจากกรมการปกครองให้ตรวจปัสสาวะนะครับหาสารเสพติดสำหรับผู้นำในชุมชนบ่จะเป็นนายกบ่จะเป็นไอ้ผู้ใหญ่บ้านนะตรวจผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านบางผู้ซอยบางนะฮะตรวจนะครับตรวจเนียวนะครับโดยมีอสอสอาสาสมัครประจำอำเภอเนี่ยเพิ่นจะเป็นคนค่อยคุ้มเนาะคุ้มตอนเฮานี่ปัสสาวะออกมาเฮาไปปัสสาวะบ่นะครับหรือเอาเหงียวผู้อื่นมาบ่นะครับหรือเฮาต้องเหงียวเดียวนั้นปัสสาวะเดียวนั้นใส่ถ้วยมาใส่ถ้วยใส่จอกมามามีตัววัดนะครับจุ่มลงไปนะครับมันก็สิจุ่มลงไปมันก็จะขึ้นนะครับถ้าผู้ใดเป็นคำพูดในวิสารเสพติดประเภทยาบ้านะครับเคยสูบเคยเสพหรือว่าเสพมากเกิน 6-7 มือเนี่ยย้อนหลังมันก็จะขึ้นขีดหนึ่งเป็นผลบวกนะฮะแต่การตรวจแล้วมันเป็น2ขีดสีม่วง2ขีดนั่นก็คือว่าบ่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาบ้ามานะครับตรวจได้เฉพาะยาบ้าเด้อพี่น้องนะครับแล้วผู้ละคนบอกว่าเออเอาปัสสาวะเจ้าของมาแล้วก็เอาน้ำเหยาผสมเอาน้ำใส่น้ำในกอกเนี่ยใส่เข้าไปยังน้อยเนี่ยผลมันสิเป็นจังไดว่าซั่นมันสิเจือจางบ่เจือจางพี่น้องเห็นคือเก่าคันแม่นเฮายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดประเภทยาบ้าเห็นคือเก่าเนาะเห็นเป็นขึ้นมาเป็นบวกเป็นขีดสีม่วงๆขีดนึงครึ่งนึงอยู่เก่านะครับแต่คันว่าบ่เอาเหงียวเจ้าของเข้าไปในห้องน้ำครับบ่ได้เบิ่งน้ำเนาะเข้าไปก็ทำทายเหงียวคือๆดอกแต่ว่าเอากระบวยนั่นเอาถ้วยน้อยๆนั่นเอาน้ำในห้องน้ำมาบ่มีปัสสาวะเจ้าของเม็ดเลยออกมาตรวจนะครับปรากฏว่าตรวจมันสิเป็นยังไงมันสิเจอยาบ้าบ่จังได๋ก็บ่เจอยาบ้านะครับบ่เจอว่าได้เสพยาบ้าแม่นสิเสพบ่ได้ก็บ่เจอแล้วแต่เกิดเอาน้ำมาซั่นๆ นะครับผู้ตรวจเขาสิฮู้เลยนะครับฮู้มันสิบ่ขึ้นจักขีดเลยนะครับขีดนึงก็บ่ขึ้นขีดนึงคือผู้ที่มียาเสพติดเนาะนะครับ2ขีดครึ่งนึงก็บ่ขึ้นนะครับบ่ขึ้นจักขีดเลยนั่นแสดงมาปัสสาวะนั่นนะครับอาจจะมีนิดน้อยแล้วก็ผสมน้ำหลายๆหรือมีแต่น้ำอย่างเดียวนี่นะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเพิ่นสิให้ตรวจใหม่เพิ่นสิบังคับให้เหี่ยวใหม่คือการตรวจเนี่ยเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่บ้านหลายหมู่บ้านเนาะเพิ่นตรวจพ่อนะครับตรวจพ่อผู้ใหญ่บ้านก็อายุบางคนก็20 30ก็มีนะครับตรวจพ่อแล้วทั้งอำเภอทั้งปลัดอำเภอทั้งผู้ว่าเพิ่นก็ให้โอกาสเนาะให้โอกาสว่าระวังให้ล่าออกนะครับพออยู่เกี่ยวกับยาเสพติดเป็นคนที่ประพฤติบ่ตัวบ่ดีหรือจะให้เขาจะตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงถ้าตั้งกรรมการสอบสวนเท็จจริงนี่ไล่ออกเลยดิแล้วก็เป็นไปสมัครยังกับบ่ได้ไปสมัครผู้ใหญ่บ้านกับบ่ได้ผสมัครกำนันกับบ่ได้สมัครอบตบต.ยังบ่ได้เลยนะครับเพราะที่เขาจะเฮ็ดแบกลิดไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นผู้นำในชุมชนจะต้องบ่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับยาเสพติดคือยาบ้านะตรวจนะครับนะครับ

พอเฒ่าโตมาเนี่ยมันสิโตเหลืองๆสิมีโลกวินันดอกโลกที่บ้านเมืองเขาว่าเป็นน่ะเป็นนะแล้วก็อาจจะตายไปในระยะอายุพอสมควรจังเฮาเนี่ย60 70ปีป่วยตายไปเนาะแต่ว่าพวกนี้สิเป็นโลกนึกอื่นน่ะโลกอีหยังล่ะโลกที่เขาจะว่าเป็นกันนะนะครับอืมเป็นโลกเกี่ยวกับพวกปอดพวกหยังนี่ล่ะนะฮะเออแต่ว่ากับบ้ากาบอกผู้อื่นว่าเจ้าของนี่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดพวกคนก็เก็บเป็นความลับจนว่าเจ้าของตายก็มีนะครับอืมเนาะเอาอันนี้ก็ฝากพี่น้องไว้เด้อครับบ่ได้มีลูกหลานมีพี่น้องเป็นผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวนี้มันก็เอาจริงเพิ่นก็ตรวจบ่แม่นตรวจทีเดียวเด้ตรวจเป็นระยะตรวจก็บ่บอกซ้ําว่ามื้อนี้สิตรวจไปประชุมปึ๊บนะฮะสิตรวจนะครับอืมทางเสียเขาเจ้าก็คณะกรรมการเพิ่นก็ออกมาในหมู่บ้านนั้นเลยบ่บอกออกมาเห็นพยาบาลบ่บอกนะครับอืมผู้ใดผู้ใดเสพยาบ้าเนี่ยมันสิอยู่ในร่างกายประมาณ7มื้อหลังจากเขาเสพมื้อนี้นับไปอีก7มื้อนะครับมันจะก็ยังมีอยู่ปัสสาวะนี่ย้ําไปตรวจมันจะขึ้นขีดสีม่วงขีดนึงอยู่แล้วนะครับภายใน7มื้อผู้ละคนเสพไปแล้ว2 3มื้อ4มื้อเออ4มื้ออ่ะ4มื้อมันสิอยู่เข้มๆอีหลีคือ4มื้อนะครับคัน4มื้อมือเขามือที่หาผลมาตรวจเนี่ยมันจะเห็นอยู่แต่มันเห็นจางๆอยู่นะครับอืมเห็นจางๆแต่ก็ให้สงสัยได้ว่าคนเนี่ยอาจจะยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมาก่อนเขาสิมาตรวจปัสสาวะนะครับอืมแต่ก็บ่ได้เอาอยู่3มือ4มือนี่รับรองนะครับตรวจพอเจอแน่นอนนะครับแล้วก็ผู้ลงคนกันคันร่างกายแข็งแห้งมันก็สิเหมือดไปไว้เพราะมันจะขับออกไว้นะครับเช่นร่างกายแข็งแห้งเฮ็ดเวียกเฮ็ดจังแข็งแห้งบ่เก็บบ่ไข่บ่ป่วยนะครับเสพเข้าไปประมาณมือที่4มันก็เริ่มจางแล้วที่5ก็เริ่มหายแต่ว่ากับบางคนอ่อนๆแอๆเนี่ยอ้อๆแอๆเซๆบ่มีเวียกหยังสูบแล้วก็นอนเว้นกินข้าวยัน7มื้อก็บ่เหมือดตรวจยามใดก็พอนะพี่น้องเออเนาะอันนี้บ่เป็นความรู้ให้พี่น้องฟังเนาะนะครับทั้งอำเภอเอาจริงถามว่าตำรวจล่ะตำรวจตรวจบ่ตรวจคือกันนะครับจังบางยุศินนี่ก็ตรวจเพิ่นสิตรวจอยู่ประมาณเดือนนึงสิตรวจอยู่ประมาณเทื่อเดียวแต่ว่าเพิ่นสิบ่บอกว่าตรวจมื้อใดเพิ่นหัวหน้าสถานีสิเอิ้นประชุมนะครับเอิ้นประชุมปึ๊บพอประชุมทุกคนมาทุกคนว่าซั่นมาทุกคนมากับลงสื่อแล้วก็มันก็สิมีเจ้าหน้าที่ยืนคุ้มให้ประเงียวในห้องน้ําแหละนะครับแล้วก็ใส่ถ้วยกล้วยได้หน่อยมากครับตรวจคือกันเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลก็ตรวจคือกันเด้พี่น้องโดยนายกเป็นผู้ควบคุมนายกต้องตรวจก่อนหมู่นะฮะอันนี้หัวหน้าสถานีผู้กำกับก็ต้องตรวจก่อนหมู่คือกันนะครับตรวจได้เห็นว่าเบิ่งน้ำกันนะครับถ้าผู้ใดมีจังซี่นะครับเพิ่นก็สิบอกว่าเสี่ยงเด้อเศร้าเด้อคันบ่เศร้านี่เพิ่นก็สิมีขันถึงขนาดไล่ออกเนี่ยนะครับพี่น้องนะครับไปยุ่งเกี่ยวบ่ได้เด้แนวมื้อนี้นะฮะเพราะฉะนั้นจงมั่นใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับว่าจะเป็นทั้งอำเภอทั้งฝ่ายปกครองทั้งตำรวจทหารมันก็ตรวจอยู่แล้วตรวจตลอดมีการซุ่มตรวจโดยไม่ได้บอกก้าวล่วงหน้าเนาะนะครับแต่มีการตรวจเข้มอีหลีนะครับพี่น้องเนาะอันนี้บอกให้ฟังเอาเวลาเบิดเวลาพี่น้องเพ่งกับอะไรดอกมือนี้นะครับเศร้าสามแรงสามแล้วก็ตำแหน่งที่ไม่ต้องการเนาะได้ปะนะครับได้ยินได้เนาะนะครับมีสำนีมาอีหลีนะครับเดี๋ยวตำแหน่งที่ไม่ต้องการตำแหน่งที่ไม่ต้องการเขากินตลาดพูดลาบกันแล้วกันเนาะนะครับเศร้าสามแรงสามขากเป็นเสริมแล้วก็ตำแหน่งที่ไม่ต้องการนะครับจบแล้วบอยจุศินนะครับต้องจากลาพี่น้องไปสะกอนพ่อกันไหมวันจันทร์ไม่ได้จัดเด้อพี่น้องนะครับวันจันทร์อังคารพุธบอยจุศินไม่ได้จัดเด้อครับวันจันทร์เป็นมือวันหยุดหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชานะครับนะครับแล้วก็วันที่2เนี่ยบ่ได้หยุดเด้อครับวันที่2นี่เป็นวันอังคาร2มิถุนายนเนี่ยข้าราชการหน่วยงานอื่นยังทำงานตามปกติวันที่2นะครับแต่วันที่1วันจันทร์เนี่ยธนาคารสำนักงานที่ดินที่ว่าการปิดเด้อครับยกเว้นพวกตำรวจทหารหรือว่าพยาบาลกู้ภัยเขาจะมีเว้นกันอันนี้บ่ปิดนะฮะเพราะในวันที่1นะครับบ่ได้สิไปธนาคารนี่ปิดนะครับวันที่2เปิดปกตินะครับวันที่3นะฮะวันที่3ก็เป็นวันพระราชสมภพของราชินีนะครับโอ้ไงคือวันเกิดเพิ่นล่ะวันที่3มิถุนายนนะครับก็มีการบำเพ็ญประโยชน์มีการ
ถวายพระพรมี

การทำพิธีที่ว่าการอำเภออันนี้ก็หยุดอีกนะครับแต่ว่าผู้ใดสิไปทำธุรการการเงินสามารถไปได้ที่ห้างสรรพสินค้าคุณเปิดคือเขาเป็นที่เป็นวันปิดกระสังแต่กันเป็นธนาคารออมสินอย่างติดตั้งน้ำถนนนี่เพิ่นปิดนะครับวันที่3มิถุนายนและก็วันที่1นะครับวันที่2เปิดเพราะนั้นบ่อยู่สิงบ่ได้อยู่วันที่1 2 3โทษนะ1 2 3บ่ได้อยู่เด้อบอกไปทางไว้ก่อนนะครับสิบ่ได้จะอาจจะเป็นเทพเนาะพ่อสิเดินทางไปต่างจังหวัดพุ่นละทางประจวบคีรีขันธ์พุ่นละเนาะก็จะพาไปเที่ยวกับไปมีโอกาสไปกับไปได้เนาะนะครับเอาไว้สมิสเกินเนาะพอกันไหมในมือต่อไปพุ่นละมือใดก็มือนั่นละอุ้ยบอกคือเนาะพุ่นละวันที่3ยังมือแรกอาจจะมาจัดได้ยังมือแรกหรือว่าสั่งกับวันที่4ไปสั่งที่5เนาะครับสำหรับมือนี้เอาไว้สมิสเกินเนาะรับฟันดีลาติสวัสดิ์นะครับ

0: เอ้ย
1: พี่พาดาเขามีที่อื่นกับเราด้วย
2: ไม่ได้นะพี่แล้วฉันจะรู้จะอยู่ยังไงล่ะ
1: พี่ให้ตำแหน่งเอ้ยเป็นเมียหลวงเชิญดาเป็นน้อยก็แล้วกัน
2: อย่าทำอย่างนี้ก็เชิญเลยนะพี่อุตส่าห์หอบ
0: ผ้านี่เป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ย

0: พี่จะเอาเงินไปไหนอ่ะฉันจะเก็บไว้เป็นค่าเทอมของลูกนะพี
1: ่นะยืมไปหมุนก่อน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกะพันอยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์เมลยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร0617936695และ0819758152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่งยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูฟัดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่งอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร 0801945318

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-5204 ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทาน

0: เครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดซอยอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือก

0: ทยผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เฮ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพ้นท้องบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080-194-5318

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่

0: 88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: สวัสดีครับทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังพระธรรมเทศนาจากช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาตอนนี้พวกเราได้เปิดช่อง YouTube เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งช่องนะครับโดยใช้ชื่อช่องว่าสารธรรมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและสำหรับในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องสรณะอันประเสริฐ
5: ขอความเจริญงอกงามในศาสนาในศีลในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ท่านทั้งหลายผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกๆท่านในโอกาสนี้วันนี้เป็นวันพระที่เราได้เข้าพรรษามาพระที่สองแล้ว การอยู่พรรษาก็ใกล้จะหมดไปสิ้นไปเช่นเดียวกับชีวิตของเราก็ใกล้ไปสู่ความตายทุกขณะความจริงวันนี้อาตมาตั้งใจว่าจะพักผ่อนหน่อยไม่อยากขบไม่อยากฉันอยากจะอยู่ในสมาธิเพลินๆไปตั้งแต่เที่ยงคืนขึ้นมารู้สึกมันจะเป็นอย่างนั้นฝนก็ตกอำนวยให้ทีนี้มาคิดถึงญาติโยมที่มาจำศีลมาไกลๆกันย่านเป็นไส้หลังหลาประมาณป่าถึกแต่ตอนนะก็เลยเป็นห่วงที่เราพูดกันเมื่อวานประมาณป่าถึกแต่เตากลัวจะได้แต่ความโง่คือเต่ากลับไปไม่เข้าใจอะไรเลยไม่สมกับที่เสียเวลามาจำศีลจำศีลก็ให้มันครบวงจรได้ทั้งศีลได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาในแนวปฏิบัติในแนวสุตตะในแนวภาวนาก็เลยเป็นห่วงก็เลยถือโอกาสเนี่ยลงมาเอาความห่วงใยนี่มาฝากท่านทั้งหลายบทสวดเมื่อกี้เป็นบทสวดที่สำคัญ อาตมาอยากจะให้พี่น้องทั้งหลายตลอดทั้งพระเนนเนี่ย

0: เอาไปหัดสวดเอาไปเป็นเพลงร้องกล่อมลูกกล่อมหลานนอนในเปรเลยก็ได้ถ้าหากสวดอันนี้ไม่ได้เลยสั้นๆเนี่ยเขมาเขมะสรณะทีปิกาคาถามันก็จะคงจะต้องยังเป็นบมานป่าถึกแต่เต่าอยู่แล้วสั้นๆแล้วก็งดงามไพเราะคาถานะคาถาคาถาก็แปลว่าบทบาทอันเป็นกลอนฟังไพเราะสมัยโบราณอาตมาจำได้เมื่อตอนเป็นเนนน้อยพวกเรามันเข้าไม่ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านับถือก็นับถือมาแต่สมัยโบราณนี่ผู้ใดเป็นอะไรสตาขาดถาดฮักลักคนเพิ่นเฮาว่าไว้ดอกปั้นธาตุเอาดินปั้นเป็นธาตุ4ก้อนเป็นรูปธาตุใส่พระธาตุทูบเทียนลงมาให้พระสวดธาตุหรือมิฉะนั้นก็ธาตุฮักลักคนคันลักคนก็เอาไม้มามัดไม้ลำเดียวแล้วก็มามัดไม้เล็กๆใส่เป็นปุ้มไปค้ำโพค้ำให้เอาไก่ไปปล่อยพร้อมตอกลักปีเคยเห็นอยู่ตัวเนาะในนี้มันก็จะหมดไปแล้วล่ะมาที่นี่ไม่ค้ำโพค้ำให้ไม่ตอกลักปีดาบสีเขื่อนค้ำหัวมูเฮานี่ล่ะค้ำจิตค้ำใจเวลาจะสวดธาตุเวลาจะตอกหลักปีคำโพคำไห้ก็ไม่ได้สวดอันอื่นสวดอิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนแล้วอย่างนั้นก็ขึ้นยถาปัจจยังปวัตตมานังทาตุมัตตเมเวตังไม่รู้เรื่องความหมายความแปลมันเป็นการสอนให้เราเข้าใจถึงธรรมชาติธาตุแท้ของความเป็นคนต่อมาก็มาสวดคำโพคำไหก่อเขมาเขมะสรณะทีปิกาคาถาอย่างที่เราสวดเมื่อกี้นี่ปะหุงเวสรนังยันติปะพตานิวนานิจอารามลุกเจติยามนุสาปยตาจิตาสวดไปได้กันคนที่ไปตอกหลักปีคำโพคำไหเอาไก่ไปปล่อยวัดก็นั่งนบดีใจหลายคือสิดีสิหายพะยาดกลับไปกงโง่อย่างเก่าโง่ทั้งพระโง่ทั้งโยมเพราะไม่รู้เรื่องความจริงชื่อก็บอกยี่ห้อนะเขมาเขมะนั่นแปลว่ากระเสมบอกภาษาบาลีเฮาว่าสว่างเขมานั่นแปลว่ากระเสมปลอดภัยจากโทษจากอันตรายสรณะแปลว่าระลึกระลึกถึงและมั่นใจฟังให้ดีว่าเราจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าและมั่นใจไหมเดี๋ยวนี้มันระลึกถึงหลวงพ่อคูณระลึกถึงหลวงพ่อโน้นพ่อนี้มากกว่าระลึกถึงเหรียญระลึกถึงตะกรุดระลึกถึงผ้าประเจียดระลึกถึงสิ่งที่จะมาห้อยในคอนั่นยังไกลห่างนักที่จะเข้าถึงธรรมเข้าถึงศาสนาของพระพุทธเจ้าสรณะแปลว่าที่ระลึกถึงและมั่นใจยังมีอีกทีปะทีปะนี่แปลว่าเกาะชื่อมันยาวนะเขมาเขมะสรณะทีปิกะคาถาเขมะแปลว่าเกษมปลอดภัยไร้อันตรายสรณะแปลว่าระลึกถึงทีปะที่เราว่าทีปิกะนะทีปะแล้วเอาอิกะมาใส่เข้าไปแล้วเป็นทีปิกะตามลักษณะสนธิสมาสของภาษาบาลีทีปะนั้นแปลว่าเกาะในทะเลผู้ใดอยู่ใกล้ทะเลจะเห็นเกาะ เกาะอยู่กลางทะเลน้ำไม่ท่วมคลื่นมาอะไรมาถ้าไปถึงเกาะแล้วมันก็ปลอดภัยน้ำไม่ท่วมคลื่นไม่ท่วมพวกนาคพวกปูปลาจระเข้มันจะกินเราก็กินไม่ได้ถ้าเราไปถึงเกาะทีนี้ก็มีอีกคำว่าอีกะใส่เข้าไปในทีปะเอาอีกะมาต่อเป็นทีปิกะอีกะนั้นแปลว่าประกอบปิกะคาถาก็แปลว่าถ้อยคำที่ปารภถึงสิ่งที่จะให้เราระลึกถึงและประกอบกันไปด้วยเป็นเกาะเป็นที่พึ่งในทะเลมีเกาะเป็นที่พึ่งพายุใหญ่ๆมาถ้าไปถึงเกาะก็ปลอดภัยในทะเลแห่งวัฏสงสารในการเวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้ชีวิตเราจะต้องมีเกาะมีที่กำบังมีที่พึ่งพิงอาศัยอันนี้จับจุดจับเขาให้ได้นะถ้าหากยังทำเรื่องนี้เข้าใจไม่ได้ไปจำศีลอีกร้อยวัดก็ยังไม่เข้าถึงศาสนาพระพุทธเจ้ายังจะไปสะเดาะเคาะยังจะไปรดน้ำมนต์พ่นน้ำมันสักกระหม่อมเสกกระบาลยังไปหาของมาห้อยคอพลุงพลังยังเอาของรักษาขันห้าขันแปดขันห้าในที่นี้คงหมายถึงศีลห้าขันแปดหมายถึงศีลแปดที่เรามาทำเนี่ยขันนั่นไปบ่หมดไปบ่มูศีลละขันหมวดแห่งศีลสมาธิขันหมวดแห่งสมาธิปัญญาขันหมวดแห่งปัญญาวันนี้เรามาเอามาศีลหลายเป็นหมวดเป็นศีลละขันหมู่หมวดแห่งศีล8คนโบราณสอนอย่างนั้นตั้งแต่สมัยพุทธเจ้าเวลาพระสารีบุตรตายไปภาษาลิบุตรตายไปนะพระภิกษุทั้งหลายพากันไปร้องไห้คิดถึงภาษาลิบุตรร้องไห้บางองค์นี่ตาบวมเลยเพราะภาษาลิบุตรนี่พระทั้งหลายรักท่านเหมือนแม่เหมือนพ่อตายจากเพราะท่านเข้าใจสอนเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องใหญ่แนะนำพระพุทธเจ้ามาพูดกับภิกษุทั้งหลายสารีบุตรตายไปนั่นเอาศีลละขันตายไปด้วยไหมนี่ฟังให้ดีนะขันสารีบุตรตายแล้วเธอเอาศีลละขันตายไปด้วยหรือเอาไปเผานำกันบ่ศีลนั่นบ่แล้วเขาจะว่าไม่ได้เอาไปแน่ให้หาหยังสนะสารีบุตรตายไปเอาสมาธิขันตายไปด้วยเผาด้วยกันหรือไม่ได้เอาไปเอานิพพานไปด้วยหรือไม่ได้เอาไปถ้าอย่างนั้นเธอร้องไห้ทำไมยังอยู่สิ่งที่มีคุณมีค่าสูงสุดเธอก็ปฏิบัติเอาสิสารีบุตรยังอยู่ก็ช่วยอะไรเธอไม่ได้เพราะนั่งคำว่าขันนั่งก้อยเข้าใจว่ามวดอันนี้เราพ้นเมื่อเฮือนสารขันก็ยองขึ้นไปตั้งไว้ทั้งหัวย่ำมือเสามือแรงเอาเข่าไปให้พระกินเพิ่นว่าบูชาเข่าบูชาข้าวพระพุทธเจ้าสิกินหัวเข่าแรงเพิ่นบ่ได้นี่ปั้นข้าวเหนียวไปตั้งไว้มือดีขึ้นดีหนูหยันลงมาใส่หัวผ่านนี่มีผู้ใดกินอยู่หันคือเราไม่เข้าใจกันอาตมาว่าต้องทำความเข้าใจในเรื่องนี้คำว่าสรณะคำนี้เป็นคำฟ้องศาสนาทั้งหลายในโลกพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดขึ้นมาเขาก็มีศาสนาแล้วเขามีที่พึ่งมีที่ระลึกถึงอย่างอื่นที่พึ่งอย่างอื่นส่วนมากอยู่ใกล้ป่าก็ระลึกถึงเทวดารักษาป่าเรียกว่าเจ้าป่าอยู่ใกล้ภูเขาก็เจ้าภูเขาเจ้าพ่อเขานั้นเจ้าพ่อเขาเขียวเจ้าพ่อเขาใหญ่ก็ว่าไปอยู่ใกล้ทะเลก็เจ้าพ่อมักสมุทรจึงมีคำว่าอารามะลุคเจติยามนุษสาพยตัชิตา
1: มนุษย์เป็นอันมากเมื่อถูกภัยคือความกลัวกลัวล้มกลัวตายกลัวทุกข์ยากลำบากคุกคามใจไปถึงภูเขาป่าไม้แม่น้ำสารณะเป็นที่ระลึกถึงผู้ภาษาบ้านเราเรียกว่าเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาไปเส้นสวงบวงบนไปกราบไหว้อ้อนวอนบูชาให้มาช่วยพระพุทธเจ้าท่านก็เลยตรัสว่าเขาระลึกถึงสิ่งเหล่านั้นย่อมไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกอันเกษมไม่ใช่สารณะอันสูงสุดเขาอาศัยสารณะนั้นแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกข์ที่แท้จริงในจิตในใจได้ตรงนี้วัดดูพวกเรานะพวกเรายังหวังสิ่งภายนอกนี้หรือไม่มาจำศีลแล้วกลับไปนี่จะไปเฮ็ดจังไดถ้ายังติดข้องอยู่กับสิ่งภายนอกเหล่านั้นก็แสดงว่าเรายังเข้าไม่ถึงกระแสแห่งความดับทุกข์ถ้าจะว่ากระแสอื่นคิดว่ามันไกลโสดาบันนั้นผู้เข้าถึงกระแสแห่งธรรมกระแสแห่งพระนิพพานไม่พูดอย่างนั้นเลยก็ได้ถ้าเห็นว่ามันใหญ่โตมันสูงเกินไปเอาเป็นกระแสแห่งความดับทุกข์กระแสแห่งการแก้ปัญหาที่ชัดเจนทีนี้มันก็เลยมีความประโยชน์พุทธันจะธรรมมันจะสังคันจะสารนังคโตผู้ใดเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะฟังให้ดีอีกนะไม่ใช่ว่านบหาแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้มาช่วยผู้ขาดทุกข์ยากลำบากผู้ขาดถือเลขย้อนในท่อนก็ยังไม่ถูกเองยังไกลห่างตรงนี้ต้องฟังเพราะเหตุนั้นเวลาสวดจึงไม่สวดเร็วๆท่านจะต้องอ่านทุกอักษรต้องระลึกให้ทำความเข้าใจชัดเจนตรงนี้ปลุกเราศรัทธาในพระรัตนตรัยเข้าใจในอริยสัจปฏิบัติให้ถูกต้องในมัชฌิมาปฏิปทาสรุปมันจะได้อย่างนี้จึงบอกว่าโยจะพุทธันจะธรรมมันจะสังคันจะสรณังคโตจัตตาริอริยสัจจานิสัมมปัญญายะปัสสติผู้ใดเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเห็นอริยสัจอันประเสริฐสี่ด้วยปัญญาอันชอบเห็นความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์เห็นความดับทุกข์การปฏิบัติเพื่อดับทุกข์อันประกอบด้วยมรรคมีองค์แปดจะได้นั่นแหละเป็นสารณะเป็นที่ระลึกถึงอย่างมั่นใจอย่างเกษมเป็นสารณะเป็นที่ระลึกถึงอันสูงสุดเมื่อเขาระลึกถึงสิ่งเหล่านี้จึงพ้นจากทุกข์ได้ตรงนี้ต้องมาอธิบายก่อนที่ฟ้าจะสางให้มันสางไปกับฟ้าสรุปความให้เข้าใจหน่อยก็หมายความว่าศรัทธาในพระรัตนตรัยเข้าใจในอริยสัจปฏิบัติในมัชฌิมาปฏิปทาเมื่อครบสามอันนี้จะเป็นศีลสมาธิปัญญาจะเป็นอริยมรรคมีองค์แปดจะเป็นการเข้าใจปฏิบัติถูกต้องในกิจแห่งอริยสัจเมื่อนั้นท่านก็มีที่พึ่งมีสรณะขออธิบายหน่อยว่าระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะและลึกถึงอย่างไรมาคำหนึ่งถึงคำว่าสารณะนะสารณะสารณะสารณะนั้นเมื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าให้มันเกิดความมั่นใจไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรอาตมาพูดบ่อยๆแต่ก่อนว่าเมื่อเกิดปัญหาอะไรให้ปรึกษาพระพุทธเจ้าไม่ว่าปัญหาเล็กปัญหาใหญ่โตแค่ไหนก็ตามปรึกษาพระพุทธเจ้าปรึกษาอย่างไรระลึกถึงพระพุทธเจ้าให้เกิดความมั่นใจระลึกไปว่าพระพุทธเจ้าก็คือคนที่เกิดมาเหมือนกับเราบนพื้นแผ่นดินกินข้าวกินปลาหายใจเอาอากาศมีความแก่ความเจ็บความตายเหมือนกัน แต่เราเห็นว่าท่านนั้นได้พัฒนาตนเองพัฒนาใจตนเองด้วยสติปัญญาของความเป็นอัจฉริยะมนุษย์มนุษย์ผู้มีศักยภาพเป็นอัศจรรย์สูงส่งจนครอบงำเหล่าเทวดามารพรไม่สามารถที่จะขัดขวางท่านได้ท่านก็เลยเป็นสถาเทวมนุษย์สาหนังเป็นครูของเทวดาและมนุษย์มองไปที่พระพุทธเจ้าแล้วก็ย้อนคืนมาสู่ตัวเราเองเราก็คือคนหนึ่งเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่เกิดมาโชคดีนะที่เราเกิดมาแล้วไม่ต้องไปค้นหาท่านสอนแนวทางไว้หมดแล้วสิ่งที่ท่านสอนนั้นคืออะไรสิ่งนั้นคือพระธรรมระลึกถึงพระธรรมอย่างมั่นใจพระธรรมนั้นคือตัวธรรมชาติกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ในตัวธรรมชาติอริยสัจก็ดีนี่เป็นธรรมชาติปฏิจจสมุปนธรรมนี่เป็นธรรมชาติเหตุของธรรมชาติอย่างนี้จะทรงให้ธรรมชาติเกิดผลอย่างนี้การกระทำตามธรรมชาติเช่นนี้จะเกิดผลเป็นทุกข์อย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้จะเกิดผลดับทุกข์อย่างนี้พระพุทธเจ้าค้นพบแล้วสอนเอาไว้กฎเกณฑ์หลักการอันนี้คือพระธรรมชัดเจนหมดแล้วเราจะต้องกระทำตามอย่างนี้อย่างนี้ท่านพระพุทธเจ้าเคยสอนเราหรือไม่เอาไปนี่หาอะไรมาห้อยคอนะไปสะเดาะเคราะห์นะไปเสียเคราะห์นะไปเสี่ยงโชคนะท่านบอกไหมล่ะก็ไม่มีอีกคำสอนของท่านเน้นไปที่การจัดการกับชีวิตด้วยมือของตนเองโดยการเข้าใจกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่เรียกว่าธรรมะลงมือปฏิบัติในมรรคปฏิปทาด้วยการกระทำด้วยมือของตนเองหลักธรรมยังสรุปถึงศักยภาพว่าเทวานะอิจฉันติปูริสะปารกมัสสะภิกขเวเดี๋ยวก่อนภิกษุทั้งหลายเทวดาทั้งหลายเทพเจ้าทั้งมวลไม่สามารถจะขัดขวางความพยายามของมนุษย์ได้ถ้ามนุษย์พยายามเทวดาก็ขวางกั้นไม่อยู่ในช่วยฟังให้ดีนะเมื่อระลึกถึงพระธรรมต้องระลึกถึงศักยภาพของเราเนี่ยแม้แต่เทวดาก็ขวางกั้นไม่ได้ต่อมาก็ระลึกถึงพระสงฆ์ระลึกอย่างมั่นใจว่าบุคคลผู้ที่ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือประพฤติตามหลักพระธรรมนั้นได้เป็นสังคมที่สร้างสรรค์ดีงามเป็นหมู่เป็นคณะได้พึ่งพาอาศัยตนเองคืออาศัยหลักธรรมนำสู่การปฏิบัติได้พ้นไปจากทุกชนิดที่เทวดาทั้งหลายก็ขวางกั้นไม่ได้ชนิดที่เทวดาต้องกราบต้องไหว้เราก็คนคนหนึ่งอยู่ในสังคมอันนั้นในสังคมที่มีหลักเกณฑ์หลักการหลักธรรมอันนั้นเมื่อระลึกได้อย่างนี้มันจะก้าวไปสู่ธรรมแล้วมันจะดำเนินไปสู่มรรคเรียกว่าศรัทธาในพระรัตนตรัยอย่างมั่นใจเข้าใจในอริยสัจกฎเกณฑ์ของธรรมชาติหลังจากนั้นก็ปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทาในจำนวนมัชฌิมาปฏิปทานั้นที่เราจะปฏิบัติมีอะไรศีลสมาธิปัญญารวมย่อลงมาจากมรรคมีองค์8ได้3ศีลจะเป็นบรรทัดฐานเป็นพื้นฐานที่ตั้งให้เกิดสมาธิสมาธิจะเป็นสนามปฏิบัติการให้เกิดสติปัญญาเมื่อเกิดสติปัญญาสติปัญญาจะย้อนกลับมาอบรมศีลสภาพเป็นอยู่ของชีวิตและสังคมอบรมจิตให้มีสมรรถภาพมีประสิทธิภาพสูงส่องลึกลงไปถึงญาณทัศนะถึงวิมุตติกับย้อนมาเอื้ออำนวยให้แก่สมาธิให้แก่ศีลเพราะนั้นศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเมื่อเราเริ่มปฏิบัติศีลมันเป็นการจัดการจากของหยาบๆไปสู่ของละเอียดเมื่อไปถึงของหยาบแล้วลงจากหยาบไปสู่กลางๆสู่สมาธิ หลังจากนั้นส่องลงสู่ปัญญาปัญญาจะย้อนคืนกลับมาอีกอบรมกันจึงมีหลักธรรมที่เป็นระบบศีลดูความภิกษุทั้งหลายศีล นี้มีอวิปติสารเป็นอานิสงส์ช่วยฟังให้ดีอีกคำว่าอวิปติสารแปลว่าไม่เดือดร้อนจิตใจไม่เดือดร้อนท่านเดือดร้อนใจไหมท่านมาจำศีล นี้ตั้งแต่เมื่อวานมาถึงเย็นไม่มีอะไรที่จะเดือดร้อนแต่ฟากเมื่อวานคืนไปนู่นอาจจะมีตั้งแต่เมื่อวานมานี้ยังไม่ได้ฆ่าใครยังไม่ได้รักขโมยใครยังไม่ได้นอกอกนอกใจสามีภรรยาไม่ได้โกหกไม่ได้หลอกลวงไม่ได้ดื่มเครื่องดองของเมาเมื่อท่านระลึกถึงศีลการปฏิบัติชั่ววันชั่วคืนเนี่ยมันไม่เดือดร้อนใจนอกจากไม่เดือดร้อนใจแล้วยังเกิดความสุขใจภูมิใจในข้อปฏิบัตินี่ลึกท่านยังบอกว่าศีล นี้มีอวิปติสารคือความไม่เดือดร้อนใจเป็นอนิสงส์หลังจากนั้นศีล นี้จะส่งไปให้เกิดความสุขเมื่อไม่เดือดร้อนใจก็เกิดความสุขความสุขเป็นที่มาของสมาธิอย่าลืมนะสมาธิจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อใจเริ่มมีความสุขจึงมีคำว่าสุขคีโนจิตตังสมาธิยติเมื่อจิตมีความสุขแล้วสมาธิก็เกิดขึ้นเป็นไปเพื่อสมาธิสมาธิที่แท้จริงมันจะเกิดจากความสุขความสุขที่แท้จริงที่ถูกต้องจะต้องเป็นความสุขที่เกิดมาจากบนพื้นฐานของศีลของการประพฤติปฏิบัติที่ไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นแต่ความสุขที่เกิดมานอกจากศีล นั้นไม่เป็นที่ตั้งแห่งสมาธิความสุขมีนะความสุขที่ผิดสุขันธิกานุโยคไปรักของเขาแล้วก็มีสุขหลังคนได้แล้วมีสุขกองมูในเงินมันหลายๆมีสุขแต่พร้อมที่จะทุกข์ทันทีนอกอกนอกใจสามีภรรยาได้มีสุขแต่ก็ทุกข์ซ่อนอยู่ในนั้นมันไม่เหมือนความสุขอันเกิดจากศีลถ้าเราประพฤติปฏิบัติศีลอย่างดีงามความสุขใจมันลึกๆมันเกิดขึ้นสุขิโนจิตตังสมาธิยติเมื่อจิตมีความสุขแล้วก็เป็นไปเพื่อสมาธิทีนี้เมื่อจิตมีสมาธิอันเกิดจากความสุขอันเกิดจากศีลเป็นพื้นฐานมันก็จะเป็นสนามปฏิบัติการให้เกิดปัญญาจึงมีคำต่อไปว่าสมาหิโตยะถาภูตังประชานติเมื่อจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วก็รู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงเห็นไหมมันส่งกันเป็นท

ให้เกิดสมาธิก็ไม่มีปัญญานัตถิปัญญาอาชายิโนถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่เกิดการเพ่งที่ละเอียดลงไปอีกฟังให้ดีนะอบรมกันสมาธิไปอบรมปัญญาปัญญาย้อนคืนกลับมาอบรมสมาธิเราจึงต้องมาเน้นฝึกสมาธิกันถ้ามีแต่ศีลอย่างเดียวไม่ส่งไปจนถึงสมาธิก็ไม่ส่งไปถึงปัญญาก็ได้แต่ความสบายใจเป็นสุขใจแต่ในขณะเดียวกันศีลนี้ก็ไม่สามารถที่จะไประงับอกุศลวิตกอกุศลสังกัปปะประพฤติศีลดีแค่ไหนก็ตามความคิดที่จะทำให้เป็นทุกข์ในใจยังมีจึงเรียกว่าอกุศลสังกัปปะสมาธิระดับฌานไม่ต้องหมายถึงที่จะต้องมีฤทธิ์มีเดชคือระดับจิตสงบลงไปลึกๆเกิดความสุขก็จะระงับอกุศลสังกัปปะความคิดชั่วแต่จะไปเกิดกุศลสังกัปปะความคิดดีปรารถนาดีความคิดดีปรารถนาดีนี่ก็ยังทุกข์ต้องเพ่งไปสู่ปัญญาเอาปัญญาที่มาปราบความปรารถนาดีอย่าลืมนะอยากให้คนหนึ่งเขาดีเขาไม่ดีกับเราเราก็ทุกข์ใจอยากให้พระดีอยากให้เนนดีอยากให้ลูกดีอยากให้ผัวดีเมียดีเขาไม่ทำตามที่เราอยากเป็นทุกข์แต่ถ้าเรามีสมาธิเรามีสุขใจเรามีปัญญาเราเห็นโอ้ยเขาเกิดมาตามกรรมตามเวรเนาะพ่อแม่ฝึกให้ดีครูบาอาจารย์พ่อพาฝึกให้ดีเขาก็ดีไม่ได้จะทำอย่างไรคนเราไม่ใช่โรงงานจิตใจที่จะไปบีบคั้นให้เขาดีนะให้ตนเองเป็นทุกข์มันก็คลายออกมาเพราะมีปัญญาปัญญานี่จะเกิดมาจากสมาธิหลังจากนั้นปัญญานี่จะไปอบรมให้สมาธิละเอียดขึ้นแล้วจะย้อนคืนมาสู่ปัญญาที่ละเอียดกว่าเก่าจึงบอกว่านัตถิฌานังอปัญญัสสะเมื่อไม่มีการเพ่งให้เกิดความสงบก็ไม่เกิดปัญญานัตถิปัญญาอาชายิโนเมื่อไม่มีปัญญาก็ไม่รู้จักการเพ่งสมาธิมันมีเป็นระดับสมาธิสมถะอบรมให้เกิดความสงบมีความสุขและให้เกิดปัญญาระดับสมถะเห็นโน่นเห็นนี่เห็นเทวดาฟ้าดินได้ยินเสียงเห็นภาพยังย่านอยู่ห่างกระไดเมื่อสองวันแม่ใหญ่มาหาบอกว่าแต่ก่อนไม่รู้จักอะไรพอได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิหลายเดือนเข้าเห็นแสงสว่างขึ้นเห็นอันโน่นเห็นอันนี้เห็นไปเห็นมาที่นี่มาเห็นตัวแดงๆเขี้ยวใหญ่ๆยืนแยกเขี้ยวบ่อยากเห็นบัดนี่สาธุท้อนอย่าให้ผู้ขาเห็นท้อนก็จะเห็นแนวนี้ด้วยสุให้เห็นยังก็สิเห็นอยู่ดอกสมาธิมันบ่เห็นยังก็ได้บ่เห็นจักเทื่อบัดนี่มานั่ง 5-6 เดือนแล้วมาจมอีกแล้วบัดนี่เฮ็ดจังได๋สิเห็นอีกว่านี่มันไม่มีปัญญามันก็เป็นอย่างนั้นมีสมาธิทำให้เกิดปัญญาระดับหนึ่งหลังจากนั้นปัญญานี้จะต้องมาอบรมสมาธิให้ละเอียดเข้าไปเองขันไปเห็นผัดย่านบัดนี้บ่มีปัญญาโอ้ยสาธุท่อนอย่าให้ผู้ขาเห็นอีกท่อนตัวแดงๆเขี้ยวใหญ่ๆย่านว่าซั่นบ่เห็นหยังก็สิปฏิบัติอยู่หรอกสมาธิสินั่งอยู่หรอกว่าซั่นบัดมันบ่เห็นบ่มีปัญญาได้บัดนี้เห็นจังได้สิเห็นอีกสร้างบ่เห็นหยังแท้6เดือนแล้วครับว่าแหมเห็นบ่เห็นก็ยาหัวมันเป็นหยังได้นี่เห็นปวดแข้งปวดขาเห็นอุปังสังขัญญาเห็นทุกข์เจ้าของหั่นเป็นจังทีนี้ถ้ามีปัญญาก็จะรู้จักการเพ่งเมื่อมีการเพ่งเกิดปัญญามีปัญญาเห็นนู่นเห็นนี่ก็ฉลาดมาเพ่งอีกทีหนึ่งลักขณูปนิชฌานครั้งแรกเป็นฌานอีกอันหนึ่งคืออารัมมณูปนิชฌานเพ่งให้จิตอยู่กับอารมณ์อันเดียวอย่างดูลมหายใจหรือดูพุทโธพุทโธก็ดูอย่างนี้เลยว่าอารัมมณูปนิชฌานเพ่งให้จิตติดอยู่ในอารมณ์อันนี้อันเดียวต่อมาก็เป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิเราก็จะเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นได้ยินสิ่งที่ไม่เคยได้ยินคิดในสิ่งที่เราไม่เคยคิดที่ละเอียดลงมาแห่งขันห้าแห่งอริยสัจแห่งนิวรณ์แห่งธาตุอันนี้มันคนละเพ่งคนละฌานฌานแรกเป็นการเพ่งให้เกิดสมาธิ

0: ที่เป็นสมถะฌานฌานหลังฌานเนี่ยแปลว่าเพ่งเพ่งให้เกิดปัญญาให้เกิดวิปัสสนาเพ่งให้เห็นธาตุเห็นขันธ์เห็นอริยสัจเห็นรูปเห็นนามมีสองเพ่งจึงบอกว่านัตถิฌานังอปัญญัสสะถ้าไม่เพ่งให้เกิดสมถะอย่างนี้ก็ไม่เกิดปัญญาจากนี้นัตถิปัญญาอาชาญีโนเมื่อไม่มีปัญญาเช่นนี้ก็ไม่รู้จักมาเพ่งให้เกิดวิปัสสนาอีกแบบนั้นยัมหิฌานันจะปัญญัสสะสเวนิพพานสันติเกเมื่อมีปัญญารู้จักการเพ่งเพ่งให้เป็นอย่างมีปัญญาสเวนิพพานสันติเกก็ใกล้ฝั่งนิพพานเข้าไปทุกทีทุกทีทีนี้มันฟ้าสางแล้วก็ขอให้เห็นภาพเมื่อเราเข้าถึงที่พึ่งเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างมั่นใจว่าพระพุทธเจ้าคือคนหนึ่งเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกับเราแต่ท่านเข้าไปรู้จักความลับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติทั้งหมดเหตุปัจจัยของมันและท่านก็ได้เอาอันนั้นมากระทำปฏิบัติถูกต้องจนแก้ปัญหาได้หมดจนเป็นที่เคารพกราบไหว้ครอบงำเทวดาฟ้าดินเทพเจ้าหลักเกณฑ์หลักการที่ท่านได้กระทำนั้นท่านก็เอามาสอนเราคือหลักธรรมก็ไม่ใช่อะไรนอกจากกฎเกณฑ์เหตุปัจจัยแห่งธรรมชาติทำอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เพราะการกระทำอย่างนี้แล้วก็มีผู้ประพฤติปฏิบัติตามท่านเกิดเป็นสังคมเรียกว่าสงฆ์มีทั้งคนที่มีปัญญาน้อยปัญญามากแต่ก็อยู่ด้วยกันอย่างความสรรสร้างอยู่ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวเป็นสังคมที่มีแต่ความสุขสงบร่มเย็นลักษณะเช่นนี้คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ระลึกขึ้นมาแล้วก็มั่นใจเราเองก็ควรจะเป็นหนึ่งในหมู่สงฆ์แม้จะไม่ได้บวชนั่นแหละเป็นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนไปเนี่ยถ้าอย่างนี้ถ้าจิตใจเข้าถึงอันนี้ก็จะเห็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอริยสัจหลังจากนั้นการพึ่งตนเองก้าวล่วงอำนาจศักดิ์สิทธิ์ก้าวล่วงไสยศาสตร์ก้าวล่วงการอ้อนวอนอธิษฐานสิ่งงมงายทั้งหลายจึงถือได้ว่าเข้าถึงกระแสแห่งธรรมผู้ใดเข้าถึงกระแสธรรมระดับโสดาบันบ่มีได้แนวมาห้อยคอพลุงพลังสารพระพงพระภูมิก็ต้องเลิกกันแล้วในนี้เรายังมีสิ่งเหล่านั้นอยู่แสดงว่าเป็นเครื่องวัดยังสอบไม่ผ่านยังไม่เข้าถึงกระแสแห่งธรรมเรามาดูบุคคลตัวอย่างสมัยก่อนอนาถาบินทิกาเศรษฐีแกปลูกสารพระภูมิไว้จะไปไหนจะขึ้นบ้านไหว้เทวดาจะลงบ้านไหว้เทวดาจะไปค้าไปขายทางเรือสำเภาทางทะเลไหว้เส้นสวงบวงบนเอาสัตว์เอาอะไรมาฆ่าเลี้ยงขอให้มั่งมีให้ได้กำไรแล้วก็ไปให้ปลอดภัยต่างๆพอมาได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าเข้าใจพระธรรมมั่นใจในพระรัตนตรัยมีศรัทธาเห็นอริยสัจเป็นโสดาบันนะโสดาบันตั้งแต่ไปพบพระพุทธเจ้าแกได้ยินชื่อพระพุทธเจ้ากลางคืนเนี่ยกับพี่เมียแหมมันนานสว่างเหลือเกินอยากจะเห็นพระพุทธเจ้าเมื่อไรจะสว่างนะคิดในขณะที่คิดอยากเห็นพระพุทธเจ้ามันทำไมไม่สว่างคิดแต่เรื่องเดียวนั่นคืออารมณ์เดียวจิตก็เลยติดอารมณ์นี้เป็นอารมณูปนิชฌานในที่สุดมืดปุ๊บสว่างจ้านี่คือทางสมาธินะผู้ใดนั่งสมาธิไปแล้วมืดผิดปกติแล้วมันจะสว่างอนาถาบินทิกเกษตรทีระลึกถึงพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่จะสว่างเราจะไปกราบไปไหว้ไปฟังธรรมได้ยินแต่ชื่อนี่ก็ขนลุกขนพองนี่เกิดศรัทธาอย่างนี้มั่นใจอย่างนี้คิดไปคิดไปมันไม่สว่างมันมืดในเวลากลางคืนนะมืดแล้วมันก็สว่างมันเป็นที่สมาธิมันไปติดอยู่ในอารมณ์พอสว่างก็เดินเลยเอ๊ะบ่แจ้งก็ไปตัวเห็นหุ่งล่ะเดินไปมืดตึ๊บสมาธิเคลื่อนพอมืดปั๊บนี่ตกใจเราเดินมาในความมืดคนเดียวอย่างไรจะกลับกลัวได้ยินเสียงประหลาดบนฟ้าก้าวไปเถอะ ช้าง100ตัวม้า100ตัวผู้หญิงผู้ชายอย่างละ100มีค่าน้อยกว่า91ที่ท่านก้าวไปข้างหน้าหาพระพุทธเจ้าได้ยินเสียงนี้เกิดศรัทธาอย่างมั่นใจขนลุกขึ้นมา มืดตึ๊บสว่างจ้าขึ้นมาอีกสมาธิมันมีขึ้นด้วยศรัทธาเดินต่อไปอีกมืดอีกสมาธิเคลื่อนมืดได้ยินเสียงอีกสว่างอีกเดินไปอีกมืดอีกได้ยินเสียงอีกสว่างอีกในที่สุดก็ไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเดินจงกรมอยู่เห็นอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีมาเรียกเลยมาสุทัศน์มาเถอะเรากำลังคอยยิ่งศรัทธาจะขนลุกขนพองน้ำตาไหลท่านรู้จักชื่อเราได้อย่างไรและนั่งลงฟังอนุบุพิกถา5บรรลุโสดาบันพอเป็นโสดาบันแล้วทำยังไงสร้างวัดสร้างวาทำฐานเทวดาที่อยู่ในหิ้งในศาลพระภูมิไม่ได้สนใจพวกเรานี่ช่วยอะไรเราไม่ได้มีแต่เราโง่เฉยๆพอคิดอย่างนี้เทวดาน้อยใจ20ปีไม่ได้บูชาเทวดาเหล่านั้นเลยเอาไปเอามาอนาถาบิณฑิกเศรษฐีนี่จนล่องจนลงหมดเลี้ยงพระวันละ500วันละพันที่นี่มีแต่ข้าวต้มกับน้ำส้มผักส้มผักเสียนเนี่ยกินดีๆกับมัดเงินบ่มีทานหมดไปหาพระพุทธเจ้าวันหนึ่งพระเจ้าถามว่าเธอยังให้ทานอยู่หรือสุทัศน์คือหาบดีผมไม่เคยอิ่มครับให้ทานแล้วสุขใจผมไม่เคยอิ่มแต่ว่าไม่เหมือนเก่าแล้วศรัทธาผมเพิ่มขึ้นแต่โภคะผมลดลงจนลงข้าวสุกเป็นที่หนึ่งน้ำผักดองเป็นที่สองเท่านั้นมันจะได้บุญอย่างเก่าไหมพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าบุญของเธอก็ยังมากหาประมาณไม่ได้นัตถิจิตตังปสันนัมหิอัปการนามาทักทินาของนั้นจะมีค่ามากค่าน้อยมันอยู่ที่ใจเธอเลื่อมใสพอพูดกับพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็ภูมิใจแม้เราจนเราก็ได้บุญอยู่มากอย่างเก่าพระพุทธเจ้าว่าจิตเลื่อมใสในบุญมากกลับไปถึงบ้านเทวดาคอยจังหวะมานานแล้วในคืนนั้นนอนปั๊บเทวดามาเลยมาฝันบอกว่าเห็นไหมตลอดเวลาท่านลืมเทวดาที่เคยช่วยท่านท่านเคยเส้นสวงบวงบนเทวดาอารักษ์จะไปค้าไปขายจะขึ้นบ้านลงบ้านจะทำอะไรท่านไม่เคยลืมบัดนี้ท่านบูชาสมณะหัวล้นๆเหล่านั้นจนลืมเทวดาท่านไม่ได้สนใจเลยบัดนี้ท่านก็ต้องจนอย่างนี้ถ้าท่านอยากจะรวยท่านก็ไหว้อย่างเก่าเส้นสวงบวงบนอย่างเก่าสร้างศาลขึ้นมาเราจะทำให้ท่านรวยสมณะเหล่านั้นมีแต่ทำให้ท่านจนตรงนี้มันจะเป็นเครื่องวัดแท้เฮาเป็นจังได๋บัดข้อคันว่าจังซั่นก็ทิ่มล้นแล้วบ่ไปวัดจะเครือก็ได้เด้นี่เนาะถ้าเข้าไม่ถึงธรรมนะแต่เข้าถึงธรรมไม่เป็นไรอนาถาบิณฑิกเศรษฐีตื่นขึ้นมาบอกคนงานเลยไปเอาไฟไปเผาทิ้งศาลพระภูมิเป็นลื้อมันลงมาอยู่บนซุ้มประตูแล้วมาไปหัวไปพ้นเทวดาชาติชั่วน้อยเนี่ยอยู่ดีๆไม่ชอบดีระบุญหัวที่เราให้อยู่ยังมาบอกให้เราเลิกนับถือพระรัตนตรัยเอาไฟไปเผาไล่มันหนีว่ากันว่าเทวดาเนี่ยร้องไห้ไปจนถึงพระอินทร์ท้าวจตุโลกกบาลไม่มีใครช่วยได้ไปหาพระอินทร์ทานลงมาหาพระพุทธเจ้าขอขมาลาโทษพระพุทธเจ้าบอกว่าไปขอขมาเศรษฐีเทวดานี่ต้องไปขอขมาพระอินทร์บอกว่าไม่พอหรอกนะที่ไปขอขมาเขาเนี่ยต้องกระทำให้เขามั่งมีขึ้นมาให้เทวดานั่นแหละไปช่วยเอาทรัพย์ที่อยู่ในทะเลที่เข้าหุ้นไปเรือแตก18โกดไปเอาคืนมาให้เขาคนโกงก็ไป18โกดไปดลบันดาลใจให้มันเอาคืนมาทรัพย์ที่ฝังไว้ในตะลิ่งแม่น้ำอจิรวดีน้ำซ้อลงไปหายไปเลยไปเอาคืนมาเทวดาได้กระทำเทวานุภาพเอาทรัพย์เหล่านั้นคืนมาถ้าเป็นสมัยนี้ก็เรียกว่าเจ๊งจนไม่มีอะไรเหลือเสร็จแล้วมั่งมีขึ้นมาใหม่ทำอะไรหลั่งไหลมาเทน้ำเทท่าอย่างนี้นั่นคือผู้ที่เข้าถึงธรรมระดับกระแสธรรม มั่นคงในพระรัตนตรัยเข้าใจอริยสัจปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทาศีลสมาธิปัญญาเอาที่นี้ลดลงมาหน่อยหนึ่งแจ้งก็แจ้งแล้วเอาให้มันแจ้งไม่ต้องห่วงอย่างอื่นเดี๋ยวกลับบ้านมันจะได้แต่เต่าหันมันจะได้ปลาลดลงมาถ้ายังไม่มั่นใจถึงขนาดนั้นเป็นเครื่องวัดพระพุทธเจ้าว่าสุตตะวันอริยสาวกหรือกัลยาปุถุชนเข้าถึงระดับพลังแห่งจริยธรรมอย่างมั่นคงแม้ยังไม่เป็นโสดาบันแต่มีพลังกำลังแห่งจริยธรรมกำลังแห่งความดีที่ทำจะทุกข์ยากลำบากน้ำตาไหลออกมาเป็นสายเลือดไม่ก้มหัวต่อความอ้อนวอนอ่อนแอจิตใจจะเข้มแข็งเหมือนคนมีกำลังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยท่านบอกว่าเมื่อถึงคราวอาภัพคับแขนยากจนไม่อ้อนวอนไม่ไปพึ่งเครื่องรางของขังสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างอื่นใดแต่จะอธิษฐานใจถึงความดียกตัวอย่างนะเมื่อก่อนอาตมาอยู่กรุงเทพมีคนคนหนึ่งแกเก็บเงินได้900,000 บาทนี่มันจะต่อสู้กันระหว่างพลังแห่งจริยธรรมกับพลังแห่งอาธรรมแกนั่งรถแท็กซี่ไปแกนั่งไปนั่งไปคนขับอยู่ข้างหน้าแกนั่งข้างหลังแต่ที่นี่แกเห็นถุงอันหนึ่งอยู่ข้างๆนี่มันถุงอะไรแกก็จับมาดูขี้ออกมาดูใบร้อยแบงค์500เนี่ยเต็มนี่ในถุงกระดาษแกบอกว่าเงินมากที่สุดเลยทำอย่างไรดูแล้วคนขับรถมันก็ขับเข้ามันไปเรื่อยไม่ได้สนใจแกก็เลยคิดว่าน่าจะไม่ใช่ของคนขับรถน่าจะเป็นของคนโดยสารอื่นเช่นนี้อาธรรมมันเกิดขึ้นมาปานถือเลขด้วยเนี่ยนะมันถูกหวยมันจะเอาแต่คนคนนี้แกปฏิบัติธรรมมาหลายปีความคิดในมันเกิดขึ้นว่าเอาไปทำไมล่ะมันไม่ใช่ของเราของเขาเนี่ยน่าจะเอาไปคืนเจ้าของเขาจะเป็นทุกข์มากเงินจำนวนมากๆเนี่ยเขาจะหาได้ยังไงง่ายๆเขาอาจจะขายบ้านขายช่องหรือเขาอาจจะกำลังนำไปใช้หนี้ปลดเปลื้องความเดือดร้อนมันก็ต่อสู้กันแต่พลังของจริยธรรมศรัทธาสินจาคะปัญญามันคงจะเข้มแข็งพอไม่เอาแต่ก็ไม่บอกแท็กซี่พอไอ้ตัวแท็กซี่ดีไม่ดีมันจะว่าของมันแกก็บอกว่าไปถึงโรงพักแกบอกขับเข้าไปในโรงพักทีฉันจะไปทำงานตรงนี้ส่งท่านตรงนี้ก็เลี้ยวเข้าไปที่โรงพักพอโรงพักเสร็จปั๊บแกก็ถือห่อเงินนี้ขึ้นไปหาตำรวจบอกว่าผมเข้าใจว่าจะเป็นของคนโดยสารให้ตำรวจค้นแกดูตำรวจค้นไปก็เห็นบัตรประชาชนเห็นใบธนาคารเห็นไหมก็เลยเรียกแท็กซี่มาคุณชื่อว่าอะไรขอดูบัตรขอดูใบขับขี่มันก็คนละคนไม่ใช่คนเดียวก็เลยว่าอันนี้ของคุณหรือของคนอื่นแต่มันคนละชื่อเขาลองถามหมอนั้นบอกไม่ใช่ของผมของคนโดยสารอื่นแกลืมไปหลังจากนั้นก็ประกาศให้เจ้าของเขามาเอาเงินตั้ง900,000 บาทเจ้าของนี่แกมาเอามาเห็นแกก้มกราบลงเลยก้มกราบลงกลางพื้นดินเลยกราบใครกราบคนที่เก็บได้บอกผมเป็นหนี้บ้านนี่นะ5 เดือนทั้งดอกทั้งทุนที่ผ่อนส่งก็ไม่มีดอกก็เพิ่มเขาจะยึดอยู่แล้วขูดหัวเราเกาหัวญาติเดี๋ยวนี้เมียก็ป่วยลูกก็ไปโรงเรียนค่าเทอมก็จนจะไม่มีผมไปยืมพี่ยืมน้องได้มาเท่านี้ถ้ามันหายไปเลยเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้านก็ถูกยึดอะไรก็หมดด้วยความรีบร้อนจะไปส่งเขานั่นแหละจะไปส่งเงินให้เขานั่นแหละแค่บ้านนั่นนะรีบร้อนเวลาลงแล้วไม่เอาแต่อย่างอื่นแล้วไปนั่งกินร้านข้าวแกงไปกินข้าวพอจะหาเงินให้เขาไม่มีห่อเงินก็ไม่มีไม่ได้เอามาไม่รู้รถคันไหนทีเนี้ยแกบอกว่าเหมือนตายทั้งเป็นมองไม่เห็นแล้วอนาคตเมื่อไปหมดบ้านทั้งบ้านจะถูกยึดลูกก็โรงเรียนอยู่จะต้องออกจากโรงเรียนเมียก็ไข้หนักโรงพยาบาลตายเลยพอเห็นคนนี้แล้วก้มกราบลง กับพื้นร้องไห้ด้วยความดีใจคนที่เก็บเงินในเขาเนี่ยแกก็จืนน้ำตาไหลเหมือนกันน้ำตาไหลดีใจนั่นอวิปติสารผลของศีลนั่นแหละผลของจริยธรรมอย่างนี้เรียกว่าพลังแห่งจริยธรรมมันนำหน้ามันสามารถครอบงำอธรรมได้เราปฏิบัติธรรมอย่างนี้ได้ไหมอ่ะทีนี้เรามาดูอีกเข้าตาจนบุคคลที่แม้แต่ยังไม่ถึงระดับโสดาบันเป็นสุตตวันสุตตวาอริยสาวกหรือเป็นกัลยาณปุถุชนจะอธิษฐานใจยกตัวอย่างที่เราเคยเห็นมาในชาดกต่างๆอย่างนี้นะอย่างมหาชนกเรือแตกอยู่กลางทะเลคนทั้งหลายเขาอ้อนวอนเทวดาฟ้าดินเจ้ามหาสมุทรเจ้าพ่อเจ้าแม่คงคาให้มาช่วยเขาอ้อนวอนร้องห่มร้องไห้แต่บุคคลเหล่านั้นตายหมดมหาชนกไม่อ้อนวอนกินข้าวกินปลาเสร็จอธิษฐานทางออกของกัลยาปุถุชนในพุทธศาสนาทางออกของสุตตวาอริยสาวกผู้ใดยินแล้วไม่ใช่จะอ้อนวอนให้เทวดาฟ้าดินไหนมาช่วยแต่จะอ้อนวอนความดีถ้าข้าพเจ้าได้กระทำคุณงามความดีมาตลอดมานั้นมันเพียงพอขอให้ความดีคุ้มครองข้าพเจ้าจะลอยคอในทะเลนี้อย่าให้ตายในกลางทะเลอย่าให้สัตว์ตัวใดมากินถ้าหากความดีข้าพเจ้าสรรสร้างมายังไม่เพียงพอก็ขอให้ตายไปเลยจะได้เกิดมาใหม่จะได้รีบสร้างความดีใหม่ให้มันพออธิษฐานเสร็จเรือจมลงจมลงคนอื่นนั่นมัวแต่ร้องไห้อ่อนวอนเทวดาฟ้าดินอินพรหมยมราชให้มาช่วยเจ้าแม่คงคามหาสมุทรร้องไห้ไปด้วยอ่อนวอนด้วยนบหาพ่อหาแม่เรือจมลงจมลงบุคคลเหล่านี้ถูกปลากินจระเข้กินสัตว์ในทะเลกินตายหมดส่วนพระโพธิสัตว์มหาชนกกินอาหารที่เหลืออยู่เอาน้ำมันลาดตนเองอธิษฐานให้ความดีผลแห่งความดีพอข้าพเจ้าจะเป็นพลังลอยคอในทะเลถ้าไม่ดีพอตายไปเลยหลังจากนั้นท่านก็ปีนขึ้นเสากระโดงเรือจมลงจมลงจมลงมันกินคนอื่นหมดจนมาถึงเสากระโดงถึงน้ำอธิษฐานมั่นใจอีกทีหนึ่งโดดลอยคอ7วันในทะเลคลื่นสงบเรียบปลาตัวไหนก็ไม่มากินมันอิ่มซุ่มนั่นบ่แล้วมันกินซุ่มพวกโมเดอ่อนบอนอยู่นั่นมันอิ่มเต็มท้องมันหมดแล้วมันก็เลยไม่หิวท่านก็ลอยไปเดือดร้อนเทวดาบนสวรรค์นางมหิสุนทรีบนสวรรค์พระอินทร์บังคับให้มาช่วยมัวเพลิดเพลินอยู่ทำไมคนดีเขาตกทุกข์ได้ยากถ้าความดีมันพอมันจะไปแผดเผาคนที่มีอำนาจให้มาช่วยตัวเองผมก็ทำอยู่อย่างนี้เป็นประจำอย่างสร้างวัดสร้างวามาเนี่ยไม่ตั้งตัวบริจาคไม่เรียกอะไรอะไรแค่ดอกจะคิดถ้าผู้ใดเคยร่วมทางบุญทางกุศลมาในอดีตชาติเคยกระทำปุเพกตะปุญญาตาได้ทำบุญร่วมกันมาอยู่ที่สาภาคใดๆในโลกนี้ก็ขอให้มาพบกันมาร่วมทำบุญด้วยกันคิดอย่างนี้อธิษฐานปั๊บบางทีวันเดียวมื่นนี้มาลดผู้ใดผู้หนึ่งล็อกจอกล็อกจอกคือเงินมาบริจาคมันมีความดีมีพลังไหมถ้าไม่มีก็ทำให้มันมีอย่างนี้ไม่ต้องหาแนวมาห้อยคอห้อยคางไม่ต้องไปอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหรียญเหรินอะไรที่มันห้อยคอพลุงตุงนังมันเทศแนวฟังอยู่บ่ได้เนี่ยมันไม่ได้ซอยอย่างนี้มันเป็นของรักษาจะไปถ่ายไปเยี่ยวเอาไปห้อยไว้ต้นไม้ก่อนนะอย่าไปถือขี้ถือเยี่ยวสันลืมรักษาบ่ดีเฮียสัมบัติเนี่ยมันไถรักษาไผเฮาตัวรักษาของมูลนั่นบ่มีของมูลนั่นได้รักษาเฮาเนี่ยป้นไม่เอาอะไรเอาพระสมเด็จราคาเป็นล้านฆ่ากันตายแย่งพระเม้นไผรักษาไผบัตรศรัทธาศีลจาคะปัญญาไผสิมาป้นเอามาเอาแม่เอาไปไม่ได้อันนี้เป็นทรัพย์ภายในเป็นที่พึ่งอันเกษมเพราะเหตุนั้นเอาสรุปทีหนึ่งสัตว์
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร่อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด

0: พินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือรองเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำ

0: ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้วเปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่นเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพลทองบั้งขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080-194-5318

ได้หน้าเสาจบลงยังสมบูรณ์แบบครับของขวัญวันจากของฝากวันลาผมใส่ครูน้ำทิมคือนักร้องยอดฮิตสาธิตท่องจันเป็นครูเต้ยกูลาพร้อมกับพี่มันของสาธิตเอามวลครับพี่น้องสวัสดีครับอย่าลืม

0: บายเอาขนมไปกินก่อนลูก
1: โอ้คือขนของเมื่อหลายแท้ส่งสิเมื่อบ้านโดนเนาะเธอนี
2: ่บ่ได้ไปอยู่ตัวนอกแต่เธอกลับไปอยู่บ่ถาวรเลย
1: เมื่อบ้านจะไปเฮ็ดหยัง
0: จ้าอันนี้ของกินระวังทางเด้อเจ้าหิวเด้อเ
3: จ้าแห้งเด้อเจ้าขอกันใหม่โทรหากันได้เด้อหลายเด้อ
0: เดินทางปลอดภัยเด้อ
3: จ้าจ้าจ้าขอบคุณหลายเด้อ
2: บ่มีหยังดอก
1: ม
2: ี
1: มึงกินเหล้าได้เนี่ย
2: จังหวะกัน
0: โชค
2: ด
0: ี
2: ดูแลเจ้าของ
3: กาปันเท่าไหร่
2: ไป
3: น้องสุดไป
4: ไปหลบดี
3: แม่ดีแม่เด้อ

0: บ้านสวยไหม
1: สวยมาก
2: ฮะอีหยังนะสิกรรมมาอยู่บ้านสิกรรมมาอยู่จังไดก็ให้หน้าบ้านซองที่พ่อแม่เพิ่นแบ่งมูลให้ก็พากันขายเบิดแล้วเด้ก่อนสิหนีลงไปอยู่กรุงเทพนะ
0: ก็จังว่านี่ล่ะมาอยู่กรุงเทพโดนเฒ่ามากก็เป็นคืนฮอดบ้าน
3: คืนฮอดก็จักสิเฮ็ดจังไดแล้วบ้านกับที่ดินที่เคยขายให้อ่ะตอนนี้ก็คืนป้ายขายใส่หนี้ธนาคารเพิ่นแล้วเด้
0: ข่อยก็แค่อยากหาลือป่าเบิงข้าสันก็เอาซ้ำนี่เนาะ
4: ตัวเองเขาว่าเขากลับก่อนดีกว่า

0: วอามกินข้าวมาแล้วย่างลูก
1: ย่างเลยแม
0: ่ไปกินข้าวกันป่ะ
1: แม่โครงการบ้านในฝันของเราพร้อมแล้วเด้อามกับเจมไปเบิ่งบ้านมางามบ่
0: กินข้าวก่อนดีกว่าป่ะ

0: พ่อบ่มีพอจักคนนึงแล้วเฮา2คนก็แบกภาระหนี้สินบ่ไหวสิเอาจังได๋ดีล่ะลูกเอาจังซี่สาเฮาย้ายไปกรุงเทพฯซะเนาะลูกมันก็สิมี2ทางทํามาหากินดีกว่านี้
1: ป้ามรดกส่วนของข่อยก็ขายให้ป้าละเด้อข่อยกับลูกสิย้ายไปอยู่กรุงเทพถ้าขึ้นฮอดบ้านก็สิมายามดอก
2: คันคิดกันคักแล้วก็สู้ให้มันสุดเด้อ
1: ขอบคุณหลายๆครับป้า

0: ไปอยู่กรุงเทพนำกันนะพ่อ
1: ถ้าจะเดินทางปลอดภัย

Jin. Jin. Jin. Jin.

0: โหอีหยังก็ขนของหลายแท้แม่ว่าอย่างกับบ่ฟังบอกว่าให้เมื่อมาอื่นมันจังบ่เมื่อย
1: มื้อนี้เวียดบ่หลายสบายสบายถามมาครับพวกกลางคืนหลายกว่ามันบ่ฮ้อนแม่เพื่อนน้ำใจวะ
2: เฮ้ยพวกกันไม่เป็นไรขับรถดีๆไว้เจอกัน
1: โอเคเจอกันแป๊บนึงแม่แป๊บนึงแม่

0: เอาเมื่อบ่าวนี่หนีสิพาพอกลับมาน้ำเลยติเดี๋ยวก็ได้คนกลับมาอีก
1: บ่เป็นอย่างดอกเมื่อบ่นอกก็อยากเอาพอกลับไปยามบ้านน้ำ

0: มีอย่างไรลูก
1: แน่กระพากลับมาอยู่มองเกาหม่องเที่ยวเคยอยู่นี่นะ
2: พี่ฮู้กับขาให้ป้าไปแล้วนี่ป้าก็ยังบอกว่าติดป้ายประกาศขายไปแล้วแล้วห้อยสิกรรมมาอยู่ได้จังได
1: กับป้าขายก็ถูกแล้วแต่คนซื้อกลับคืนก็คืออามเอง
2: แล้วลูกจะเอาเงินใส่ไปซื้อบ้านยุงเทพเหรอลูก
1: บอกเป็นยังลูกแม่อามขอซื้อบ้านนอกกลับคืนให้แม่ดีกว่า

0: ขอโทษ
1: ไม่เป็นไรไม่เห็นมีเรื่องอะไรต้องขอโทษเลย
0: จะอยู่ได้เหรอนี่มันบ้านนอกนะ
1: เจนเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าอาร์มอ่ะคือบ้านที่ดีที่สุดของเจนคนรักของเจนที่ไหน
2: มันขาวในแค่ข้างเดียวนี่เลยแต่ความหักเนี่ยมันขาวไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานีประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
4: ร้านควิกสปอร์ตแอนสกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อ

0: โปโลกวางโพลิแกนอีโก้กรานด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดบริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

เอ้ยสาวของแท้ที่อีพออีแม่เพิ่นให้มาเจ้าบ่พอใจดันไปใส่ของปลอมเดินโซ่เฮ็ดเป็นส่งบักโม่บังเบิดแท้น้อห้วย

นข้าวจะกล่ำน้ำจะกลืนจะมีใครยืนให้เล่าพวกฟักแฟงแตงกวาของเราก็มาตายหมดนึกสงสารพระจะอดทั้งสองกำสดโศกเศร้าสักครู่หนึ่งตาจึงเอ่ยนี่แน่ยายเอ้ยตอนแจ้ง

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ประธานาธิบดีจีนครบรอบ51ปีและยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านการเยือนครั้งนี้มุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่กับการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติและการประสานความร่วมมือในประเด็นสำคัญระดับภูมิภาคภารกิจของนายกรัฐมนตรีครอบคลุม3เมืองได้แก่นครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งโดยจะเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกหรือ World Artificial Intelligence Conference 2026เป็นประธานเปิดงาน Thailand China นครเฉิงตูรวมทั้งพบภาคเอกชนจีนและนักธุรกิจไทยที่กรุงปักกิ่งนายกรัฐมนตรีจะหารือทวิภาคีกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนและนายเจ้าเล่อจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนในหลายสาขาอาทิการค้าการลงทุนการเกษตรสาธารณสุขวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อมวลชนเพื่อผลักดันความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเสริมศักยภาพการแข่งขันของไทยและสร้างประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว
2: ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting เชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศและแสดงศักยภาพการ